0: สโซโลชนะดวลเตะจุดโทษฟรอซิโนเน่4-3หลังเสมอในเวลาปกติ 1-1 อูดิเนเซ่ชนะเวเนเซีย 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลเดบิโพคาเยอรมนีรอบแรก VFL ออกนาบรุกแพ้บาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่า 1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตเทชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจกาสโกเซลติกชนะอาบดิน3-0คีมันน็อกแพ้เซนต์เมลเรน0-1ดันดีเอฟซีเสมอเซนต์จอห์นสโตน1-1และฟาวเคิร์กแพ้กาสโกเรนเจอร์1-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2แบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสมือ17ของโลกและเป็นมือ16ของรายการแขวนเจ้าจีนแพ้อเล็กซ์มิสเซอร์เซนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ46ของโลกทั้ง3เซต 3-6 4-6 และ4-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
1: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

นายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โอกาสเยือนประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้า4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานมั่นคงอาเซียนกองกำลังผาเมืองจัดทีมสกายด็อกเตอร์ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกองบัญชาการช่วยรบที่3จัดกำลังพลจิตอาสาทำโครงการจิตอาสาบริการซ่อมเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินไหวแม่สอดจังหวัดตากขนาด 2.3 ลึก1กิโลเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาดับทะลุ 1,200 ศพกู้ภัยเนปาลยังไม่หมดหวังยังเร่งหาผู้รอดชีวิตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศพิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับก็เปิดเพลงเอาใจพ่อยกแม่ยกนะครับที่ในขณะนี้ก็มุ่งเป้าไปที่พัทยาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเพลงผู้การเรือเร่
1: ใช่ครับว่าทหารเรืออ้อนรักนะครับมาจากประกอบละครดังในตำนานผู้การเรือเร่เนี่ยนะครับ
0: จากละครใช่ไหม
1: จากละครครับอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ครับ
0: ชะโอแม่คุณทูลหัวใช่ไหมแม่คุณบุญเหลือ
1: แม่คุณบุญเหลือ
0: ทหารเรือ
1: มีหลายท่อนนะครับ
0: มีหลายท่อนทหารเรือที่มานี่คือจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับก็คึกคักนะ
1: คึกคักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เทียบท่าแล้วก็ขึ้นฝั่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพัทยาก่อนหน้านี้เขาก็มีการเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดีคราวนี้ในส่วนของทหารสหรัฐเองทหารเรือเนี่ยนะครับที่มีการเทียบท่าขึ้นฝั่งก็มีข้อปฏิบัตินะครับเขามีข้อห้ามข้อกำหนดข้อจำกัดเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นวันแรกนะครับเป็นอย่างไรนะฮะสักครู่หนึ่งในรายการ
0: ก็เป็นข้อห้ามจากทางสหรัฐด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับเป็นข้อปฏิบัติของกำลังพลทหารเรือเขาเนี่ยนะครับ
0: เพื่อความเรียบร้อยของเขา
1: ใช่ครับ
0: นะครับส่วนสาวไทยบอกห้ามข้อเดียว
1: ยังไงฮะ
0: ห้ามกลับอยู่ไม่นานหน่อย
1: ไม่ได้เพราะเขามีกำหนดกลับวันอาทิตย์นี้
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: วันที่6กันยายนครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
1: ครับคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมี
1: คุณนิตยาบางกรวยครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ครับคุณรัตนาสิมะนะฮะแล้วก็ทราบมาว่าเช้านี้มณฑลทหารบกที่45เนี่ยรับชมแล้วก็ร่วมแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: คุณต้นน้ำแล้วก็คุณสุรศักดิ
1: ์ใช่ครับ
0: ครับคุณฤทธิรงค์ก็เข้ามาชมในขณะนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับก็มีอีกหลายท่านนะครับเป็นกำลังใจให้รวมถึงผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุทั่วประเทศด้วยครับ
0: ครับเจนิดผัดไทยบางใหญ่นะฮะขอบคุณสำหรับผัดไทยวันก่อนนู้นนะฮะ
1: ครับ
0: นะวันนี้ก็มารับชมกันด้วยนะครับเจ๊หมวยคุณเพ็ญอุตสาจากบางเขตนะฮะเอาละครับวันนี้เช้านี้ก็มาพูดคุยเรื่องอันเป็นสิริมงคลเมื่อวานเนี่ยผมไปงานเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีนะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดสร้างเพื่อทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคร
1: ับ
0: เมื่อวานนี้สมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างเป็นพระนิรันตรายเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก 3.48 นิ้วนะครับ 48ก็มาจาก48พรรษาของพระราชินีนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขนาดหน้าตัก9นิ้วเนื้อบรอนซ์นะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับพระนิรันตรายเนี่ยมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแล้วก็มีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณ9ประการซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชนะครับทรงสร้างและพระราชทานนามไว้ว่าพระนิรันตรายซึ่งหมายถึงปราศจากอันตรายและมีพระราชดำริให้มีการจัดสร้างขึ้นอีก18องค์พระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุทธนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยครับ
0: ครับก็เป็นการสร้างองค์พระพุทธปฏิมาด้วยพระราชศรัทธาในสมัยรัชกาลที่4นะครับถวายหรือพระราชทานแก่วัด 18วัดเมื่อสมัยครั้งพระโน้นนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับพระสัมพุทธพันนีหลายท่านเองก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารนะครับซึ่งก็จัดสร้างในรัชกาลที่4เช่นเดียวกันนะครับมีพุทธลักษณะที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติติกนิกายนะครับเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวชและก็ประทับจำพรรษาที่วัดสมอรายวัดสมอรายปัจจุบันก็คือวัดราชาที่วาดวิหารนั่นเองครับ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งภายหลังจากเสด็จถลึงถวายราชสมบัติแล้วก็โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาที่วาดวิหารและอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าครับ
1: ครับก่อนดังภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขนาดนี้นะครับถ้าใครได้รับชมผ่านเพจก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: มีรุ้งกินน้ำด้วย
1: โอ้
0: ระหว่างที่ทรงประกอบพิธีเททองเนี่ยนะครับ
1: ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยนะครับนะครับก็นำมาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับยังคงพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนในทุกๆสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับจากผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีนะครับที่วัดดิษฐวงศารามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กนะครับไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครก็จากเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพร้อมทั้งได้มีการอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยรวมถึงมีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆและจิตอาสาที่เข้าร่วมให้การช่วยเหลือด้วยครับ
0: ครับอัคคีภัยนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณตี2ครึ่งนะครับทำให้บ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ก็ได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐวงศารามนี่แหละเป็นที่พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยช่วงนี้หลายคนบอกโอ้ทำไมไฟไหม้บ่อยจังเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: หลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นรู้สึก 2-3 อาทิตย์มาเนี่ย 2-3 เหตุการณ์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดูแหละว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุใดกันแน่เนี่ยนะครับก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสมโภชนำขึ้นมานะฮะมีภาพเด็กด้วยสงสารจับใจอาจารย์สุธีครับโอ้โหบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปพักยังบ้านของตัวเองได้เนี่ยนะครับต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะ
0: นึกถึงคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้ง
1: ครับ
0: ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: ครับไม่เหลืออะไรเลยบางคนออกมาแค่โทรศัพท์มือถือเครื่อง
1: ครับ
0: ได้กระเป๋าถือใบเดียว
1: นะฮะ
0: ครับ
1: นี่นะครับเอาเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับพระองค์ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยอันนี้เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับ ในพื้นที่นครพนมคุณผู้ฟังครับก็มีการให้โปรดให้มีการเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขาก็จัดขึ้นที่บริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมนั่นเองครับ
0: ครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครพนมก็ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง11อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 92,040 ไร่ครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนครพนมนะครับแล้วก็ดูอันนี้เป็นกล่องท ที่บรรจุสิ่งของพระราชทานเนี่ยนะครับนะฮะก็มีการพระราชทานให้กับผู้แทนเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพลอากาศเอกชริตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและรองประธานอนุกรรมการนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ไปดูถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนซึ่งพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพี่น้องที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ปางสีดาด้วยครับ
1: ครับก็โครงการนะครับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราโชบาตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งหมด27โครงการด้วยกันครับ
0: ครับไปดูกองทัพภาคที่1โดยท่านแม่ทัพภาคที่1เนี่ยนะครับก็เปิดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ครับเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1เป็นประธานครับแม่ทัพภาคที่1ก็ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาจำนวน150คนครับว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนได้ฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรที่ดีมีความสามารถเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนปลูกฝังให้แก่เยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไปได้ครับ
1: คุณผู้ฟังครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับกองทัพภาคที่1เนี่ยเขาก็ดำเนินการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้นะครับปลูกจิตสำนึกให้มีความหวงแหนมีความรักในชาติบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันหลักของชาติชาศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองก็ต้องขอบคุณด้วยครับ
0: ครับไปดูเรื่องของชายแดนไทยมาเลเซียครับกระชับความสัมพันธ์ชายแดนไทยมาเลเซียกันหน่อยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์พลนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพบกไทยแล้วก็พลโทดาโตไครูอัสมีซาวบินอามัดนาเต้าผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียครับเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่119ครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังก็คือการประชุมหารือในครั้งนี้เขาจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของ การนำเทคโนโลยีแล้วก็ระบบอัตลักษณ์บุคคลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนกันด้วยนะครับนอกเหนือจากมิติด้านชายแดนที่เน้นย้ำเรื่องของความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายแดนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจในมิติสังคมในมิติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพราะว่าชายแดนที่มั่นคงเขาบอกอย่างนี้นะครับต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับกลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลามนะครับ
1: ครับ
0: เชื่อมการทำงานข้ามพรมแดนสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งมีความสำคัญโดยตรงต่อการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจและสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประชุม RBC ไทยมาเลเซียครั้งต่อไปเนี่ยนะครับกำหนดให้มาเลเซียนั้นเป็นเจ้าภาพในห้วงเดือนพฤษภาคมปี2570ปีหน้าเลยครับ
1: ครับก็จากในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับแต่ว่าไปที่ชายแดนทางด้านของกองกำลังบูรพาทางด้านของพลเอกธรพงศ์มรคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองกำลังบูรพาด้วยนะครับท่านก็ไปที่กองบัญชาการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์กองกำลังบูรพากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์แล้วก็หน่วยขึ้นตรงนะครับทางนี้ท่านก็ได้พบปะพูดคุยมอบสิ่งของมอบเงินช่วยเหลือแก่กำลังพลและท่านก็กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นความเสียสละของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนท่านเข้าใจถึงเรื่องของความยากลำบากแล้วก็ความเสียสละในการปฏิบัติงานเพราะว่าจะต้องมีการลาดตระเวนกันอยู่ตลอดและในขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยครับ
0: ครับโดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกส่วนมีความเชื่อมั่นมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถเพราะว่าทุกภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าล้วนมีความหมายต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนครับ
1: ครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้นำมาฝากกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นความอบอุ่นระหว่างผู้บังคับบัญชากับในส่วนของกำลังพลนะครับที่ก็ได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าขอให้กำลังพลเนี่ยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรักษาอธิปไตยแล้วก็เอกราชของชาติไทยรวมถึงพิทักษ์เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สมกับการที่เป็นทหารรักษาพระองค์นั่นเองครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับต่างๆของเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ประเทศ
1: ใช่ครับ
0: นะครับทั้งข้าศึกทั้งสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่นชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ยังคงมาตรการปิดด่าน 100% อยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าทหารชายแดนก็ยังเฝ้าระวังรวมทั้งสกัดสิ่งผิดกฎหมายทั้งช่องทางธรรมชาติแล้วก็เส้นทางที่อาจจะถูกใช้หลีกเลี่ยงจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงล่าสุดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจนถึงเวลาประมาณ 23:30 น. 5:30 น.พบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน3คันขับผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงเข้าตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นพบรถยนต์1คันบรรทุกบุหรี่ท่าทางจะมีพิรุธเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องสงสัยเลยนะครับผิดกฎหมายมาเต็มคันรถมูลค่าของกลางประมาณ65 ล้านบาทครับ
1: โอ้โห
0: ต้องเยอะขนาดไหนครับ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่จึงควบคุมรถยนต์ทั้ง3คันพร้อมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม7 รายเนี่ยนะครับนำไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมณฐานปฏิบัติการคลองตาดำขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนและก็รายละเอียดของบุหรี่ที่ตรวจยึดตลอดจนขยายผลถึงที่มาเส้นทางการลำเลียงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับก็ไปรอสายตาเจ้าหน้าที่นะครับสามารถที่จะดำเนินการสกัดกั้นแล้วก็จับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงท้ายเรามีเวลาสักนิดนึง
0: ครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของทหารเรือ
0: ครับ
1: สหรัฐกันสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะครับแล้วก็กำลังพลของกองทัพเรือตอนแรกเนี่ยมีรายงานเขาบอกว่า 5,000 คนแต่ 5,000 นายนะครับแต่จริงมาถึงเนี่ยเขาบอกว่ามียอดอยู่ทั้งหมดเนี่ย 4,800 นายด้วยกัน
0: ก็เยอะนะ
1: ก็เยอะอยู่เนี่ยนะฮะคราวนี้อาจารย์ครับเขามีข้อห้ามเนี่ยฮะก็คือห้ามเด็ดขาดก็คือการเข้าร้านบริการจำหน่ายกัญชาเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นขี่เจ็ตสกีแล้วก็ในส่วนของแพลากร่มอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามแบบมีเงื่อนไขก็คือสถานบันเทิงบางพื้นที่นะครับห้ามเข้านะครับหลังจากที่ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็คือ
0: ยามวิกาล
1: ยามวิกาลเนี่ยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่อนุญาตก็คือยังสามารถไปท่องเที่ยวเกาะล้านแล้วก็พื้นที่อื่นๆได้ตามปกติอันนี้นะครับ
0: ต้องย้ำว่าเป็นมาตรการและก็ระเบียบด้านความปลอดภัยของฝ่ายกองทัพสหรัฐเอง
1: ถูกต้อง
0: เราไม่ได้ห้ามเขา
1: ใช่
0: แต่เขาห้ามเขาเอง
1: เขามีกฎของเขามา
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับล่ำลากันด้วยเรื่องนี้เลยครับอาจารย์ครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยฮะ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดตามผมสุธีสุขสากล
1: ผมและท่านจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คนลุกทุ่ง FM 103 คิดติดเทรนด์ Presented

0: เป็นไลฟ์เซสชั่นที่สมบูรณ์และชอบทุกครั้งเลยนะครับเวลาเปิดเนี่ยก็จะเปิดลำโพงในสตูดิโอของเราดังๆฟังไปพร้อมๆกันกับทุกๆคนด้วยพงกับพันนะครับกับคนแบกรักและก่อนหน้านั้นฟีดกันเหมือนกันแต่ว่าเป็น2เจนที่ลงตัวสุดๆอาจารย์ไข่มาริโฮน่าแล้วก็ต้นข้าวสุปริยานะครับกับเพลงแสงจันทร์
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: เข้าสู่ชั่วโมงครึ่งหลังกันต่อนะครับกับ DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับหลังจากที่เบรกไปครึ่งชั่วโมงสำหรับทางวิทยุส่วนใครที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งนะครับก็เมื่อกี้ที่ฟัง The Cassette กับเพลงในยุค80-90กับเพลงป๊อปนะครับโอ้โหช่ำๆเลยบอกว่าเพราะมากๆพี่อ้วนบอกว่าอยากให้ขยายเวลามาสักชั่วโมงนึงเลย เอาแค่ครึ่งชั่วโมงพอเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวถ้าอยากฟังพรุ่งนี้อีกสิพรุ่งนี้ก็ติดตามฟังต่อช่วง7โมงแบบนี้นะครับสวัสดีไปยังน้องเอกก๋วยจั๊บยวนจากพัทยาด้วยนะครับนะก็คาดว่าคงเปิดลำโพงออกดังๆให้ลูกค้าได้ฟังกันในร้านด้วยคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สบายใจกันไปนะครับแล้วก็แจกสิทธิ์กันไปเพียบเหมือนกันเมื่อตอนช่วงเด็กคาเสร็จเมื่อครู่นี้นะครับสิทธิ์ของหมวดเครื่องครัวอีกอันหนึ่งก็คือเคราะห์นี่นะครับโอ้โหในระหว่างฟังเพลงอยู่ดีๆก็เคราะห์นะครับถามว่าทันกันไหมก็ทันกันนี่โอ้โหมากันเพียบเลยยินดีด้วยนะครับกับโจทย์ข้อที่3ในเช้าวันนี้นะคนละไป1สิทธิ์นะครับเอาชื่อใส่ลงไปในกล่องเรียบร้อยพี่รุจิราครับพี่จินปอเปียคุณณัฐยาแล้วก็ยังมีคุณรณชัยครับคุณยอหญิงโสภาป้าตุ๋ยพรกมลครับพี่สุรัตนาคุณนรบดีนะครับน้องหมวยบางซุปคุณนกแล้วก็มีสาหร่ายยิ้มใส่นะครับแล้วก็มีพี่อ้วนพัฒนาการมีพี่จุกด้วยนะครับแล้วก็มีป้าแป๋วปิดท้ายป้าแป๋วมาท้ายเลยนะครับแต่ว่าก็ทันอยู่นะครับแต่เพราะว่าคือมือสั่นเลยนะครับมือสั่นเลยกำลังขายของอยู่อ๋อตายกำลังแบบลูกค้ากำลังสั่งน้ำอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพอหาไลน์ไม่เจอค่ะไม่รู้ไลน์ไปตรงไหนไลน์คนลงตึ้งไม่เจออุ้ยน้ำมือสั่นกันไปหมดเลยนะบีหัวใจสุดๆนะโอเคระทึกกันไปเดี๋ยวมีอีกรอติดตามคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119 Mushroom Plus นะครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะดูแลเรื่องสุขภาพเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยโอ้ยอดขายเป็นอันดับต้นๆเลยสำหรับอาหารเสริมที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับในโซนของคอเลสเตอรอลความดันแล้วก็เบาหวานนะครับเพราะว่าทุกอย่างมาจากสูตรออร์แกนิกธรรมชาติ 100% เป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับน้ำเห็ดสกัด13อย่างทั้งเห็ดชิตาเกะเห็ดลิ้นจือโสมเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันต่างๆนะครับก็จะลดลงนะอย่าชะล่าใจนะเรื่องของความดันอันนี้ขอบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณปล่อยไว้นะครับถึงแม้ว่าจะคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นการดีกินตัวนี้ความดันมันก็จะลดลงอยู่ในค่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็กินไปทุกๆวันไม่เปลืองเลยเราถือว่าเราซื้อสุขภาพนะครับเพราะว่าร่างกายพังพินาศไปแล้วนะครับทั้งการมีความดันสูงนะครับไม่ใช่บอกว่าวันนี้ฉันจะความดันลดลงมันปากพูดได้แต่ความดันมันลดหรือเปล่าล่ะไม่ได้นะครับมันไม่ได้ลดเองมันก็ต้องมีตัวช่วยแล้วมีตัวช่วยเนี่ยมี2แบบแบบแรกกินยาตามหมอสั่งก็เป็นยาเม็ดๆใช่ไหมวันละเม็ด2เม็ดอะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นยาลดความดันอันเนี้ยนะครับแต่การกินยาที่เป็นยาปฏิชีวนะมันก็จะมีผลระยะยาวต่อระบบของไตและก็ตับด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะไปอยู่แล้วก็ไปท้ายสุดก็ไปกองรวมอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไตวายนะครับตับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันก็มีผลกับยาไม่กินก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเอาเห็ดมาสกัดนะครับถามว่าเห็ดมันคืออะไรเห็ดมันก็คือธรรมชาตินี่แหละนะแล้วก็หลายคนรู้อยู่แล้วว่าเห็ดคือยาอายุวัฒนะนะครับนะโดยเฉพาะเห็ดหลายๆอย่างเนี่ยที่มันมีสรรพคุณทางยาอยู่แล้วเราก็กินตัวนี้แทนนะครับแต่ว่าลองกินยาหมอคู่ไปด้วยแล้วก็ลองไปตรวจดูให้หมอบอกเอ้ยความดันคุณลงนี่นาอ้าวนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะโดนลดยาปฏิชีวนะจากคุณหมอเรื่องความดันใช่ไหมแล้วก็มากินตัวนี้แทนไม่มีสารตกค้างด้วยไม่ดีเหรออ่ะโทรเลยครับหยิบโทรศัพท์มาตอนนี้แล้วก็กดไปที่02-857-5119 02-857-5119โทรเลย
1: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์ Presented by

0: ียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119028575119
2: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลอง
3: สเปรย์กังฟูฟู
2: สเปรย์กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้า

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค

0: ศิลปินภูไทยที่ร้องเพลงได้ดีนะครับน้องแก้วณัฐการครับกับเพลงนี้เลยยิ่งฟังยิ่งเพราะเนาะที่หนึ่งในใจน้องครับนำมาซาวเช็คเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้ด้วยครับ
1: คนลูกทุ่งซาวเช็ค
0: ซาวเช็ค

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศและเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบไทยสาวแชมเปี้ยนเอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 14:30 นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีการพิจารณายติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสภาด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหากรมธุรกิจพลังงานเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับ Data Center โครงการย่านพระราม9ที่เก็บน้ำมันสำรองดีเซลกว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามี

0: องน้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ธอเมื่อคืนนะจะให้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: อยู่ชะงองใหญ่เลยค่ะโอ้ยอยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้ยตันจะถ่ายไปร้อยนึงค่ะโอ้ยฉันเดินดูซิจ่ายแล้วจะหายหมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: อารมณ์เสีย
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
3: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
4: Digital Premium HD
5: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

สุดยอดมากๆนะครับสำหรับเพลงเพราะเพลงนี้เพลงคุณหูจากพี่เสือธนพลอินทริศนะเคยเป็นเพลงที่ดังมากๆนะครับในยุค90แต่นี่คือเวอร์ชันที่พิมพ์ทิตินะครับเอามาร้องไว้นะครับเป็นแบบอะคูสติกเวอร์ชันกับรักคงยังไม่พอครับก็สู่ชั่วโมงต่อมาหลังเคารพธงชาตินะครับกับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับที่คนลุกทุ่งที่นี่นะครับบนออนไลน์แอปพลิเคชันซึ่งใครหลายคนโหลดแล้วบอกว่าเสียงดีมากๆได้ฟังเพลงยาวๆเลยทีเดียวนะครับต่อออกลำโพงบลูทูธแฮปปี้มีความสุขที่สุดครับสวัสดีไปยังพี่เรียววัดราชสังด้วยแล้วก็มีคุณจอยดารานะครับมาทักทายกันตอนสายๆนิดนึง

นี่รุนแล้วแต่เป็นเพลงตามคำขอด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับหลายๆเพลงนะที่คุณช่วยเลือกผ่านเข้ามาพรใดก็เป็นอีกเพลงนึงครับที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อชั่วโมงก่อนแล้วนะครับส่วนก่อนหน้าก็มีทั้งกุหลาบในเวอร์ชันของม่อนบรวิทย์นะครับแล้วก็รวมทั้งมีน้องพีจังกฤษณะด้วยนะครับคนนี้จากเวทีเพลงเอกนะครับที่เอาเพลงเก่าของพี่กบกับเพลงขีดเส้นใต้มา cover เป็นแบบในสไตล์ pop rock ได้เก๋ดีอยู่เหมือนกันนะครับพี่จิมจากพนังเกล้านะครับมาเซฮายกันบอกว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอุดมสุขสมบูรณ์นะคะโอเคแฮปปี้ด้วยเช่นเดียวกันครับพี่จิมฝากความคิดถึงกันไปนะครับนะก็พรุ่งนี้เราจะมีการแถลงข่าวนะครับเป็นการแถลงข่าวสองส่วนด้วยกันคือส่วนแรกก็จะเป็นการแถลงข่าวเปิดตัวละครวิทยุลูกไม้ในสายฝน The Series นะครับซึ่งก็จะเริ่มออกอากาศกันในวันจันทร์หน้านี้แหละใครเล่นเป็นอะไรยังไงอีกี้เล่นเป็นอะไรพี่ท็อปเล่นเป็นใครยังไงนะครับพี่แมมน้องน้ำนะครับน้องอาร์มนะครับก็จะร่วมเล่นกันแล้วก็จะมีดาราศิลปินรับเชิญด้วยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับร็อกกี้ก็จะเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของการโดนนะครับคุณพ่อฟ้องนะครับแล้วก็ฟ้องพร้อมกับคุณแม่เลยคือคุณพ่อฟ้องทั้งลูกแล้วก็คุณแม่นะครับซึ่งนักข่าวก็อยากจะรู้ความคืบหน้านะครับอะไรยังไงนะครับพรุ่งนี้ไปให้กำลังใจร็อกกี้กับคุณแม่ได้นะครับที่ CDC นะครับเราจะเตรียมตัวจัดแถลงข่าวนะครับซึ่งเป็นการแถลงข่าวมีสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีแบบโอ้เยอะเลยนะครับสำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่ CDC นะครับตรงในโซนของSCG Home Experience นะครับก็คือจะอยู่ตรงถ้าเข้าไปตรง CDC เนี่ยตรงจะมีแบบลานน้ำพุนะครับอยู่ตรงนั้นแหละนะครับก็เขียนว่า SCG นะครับชั้น3ตรง Working Space ของSCG Home Experience ใน CDC ด้วยนะครับการแถลงข่าวจะเริ่มขึ้นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับใครที่ไปนะครับเรามีของที่ระลึกนะครับมอบให้กับนักข่าวส่วนหนึ่งแล้วก็มอบให้กับแฟนรายการที่จะไปร่วมเป็นเกียรติกับการแถลงข่าวนะครับงานนี้ฟรีนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจร็อกกี้กันนะครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยจะสัมภาษณ์หลายประเด็นมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการโดนพ่อฟ้องนะครับใครที่อยากจะไปให้กำลังใจกี้ครับพรุ่งนี้นะครับไปลงทะเบียนหน้างานนะครับสำหรับแฟนคลับของคนลูกทุ่งก็จะไปให้กำลังใจทีมงานของเราด้วยนะครับตอนช่วง 13:30 แล้วก็การแถลงข่าวก็จะเริ่มตอนบ่าย 2:00 นะครับที่ CDC นะครับ CDC นะเดี๋ยวจะไปปักหมุดเอาไว้ในกลุ่มต่างๆด้วยนะครับใครสนใจไปไม่ถูกนะครับลองทักที่ LINE @ก็ได้นะครับเผื่อว่าใครสะดวกพรุ่งนี้เรียนเชิญนะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปครับ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5

0: เพลงในอันดับที่6ครับจากใจท็อปพัชสุภัทรนะครับโดยท็อปพัชสุภัทรนั่นเองนะก็ยังอยู่ในชาร์ตของเรายาวๆกันมาเลยนะครับหลายสัปดาห์แล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ส่งเพลงนี้มาถึงเราครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นี่เป็นคอลลาเจนที่ขายดีมากๆนะครับติดระดับท็อป5เลยทีเดียวครับสำหรับในท้องตลาดนะสำหรับยอดขายที่เขาได้ประมวลกันมาเมื่อวานนี้พี่ท็อปนะได้ดูยอดขายนะครับปรากฏว่าอุ้ยคอลลาเจนอาบาโลนติดอันดับ1โอ้โหยินดีด้วยนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกไปยอดขายดีๆแบบนี้นั่นก็หมายความว่าประสิทธิภาพของมันดีมากๆนะครับแล้วก็คนซื้อลูกค้าเก่ากินซ้ำบอกต่อสั่งเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่ากินแล้วมันเห็นผลเราได้ลูกค้าใหม่เยอะมากๆนะครับเพราะว่ามีการเปิดใจนะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบางคนซื้อกินเองบางคนซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทานกันนะครับแล้วก็เป็นของขวัญในช่วงวันแม่ด้วยแล้วก็ดีใจยิ่งกว่าที่แม่โทรมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แม่แบบไม่ปวดแล้วนะหายเริ่มดีแล้วแล้วก็เดินได้คล่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นลูกนะเราเข้าใจเลยนะบางทีเราอยู่ไกลกันนะบางทีเราก็ถ้าเกิดว่าแม่ปวดเข่าปวดข้อการเดินเหินยังไม่ดีและท้ายที่สุดก็ไปล้มพอล้มตอนนี้โอ้โหเรื่องใหญ่เลยคนแก่ล้มเนี่ยนะล้มหัวกระแทกล้มกระดูกหักอย่างเงี้ยนะครับหัวขมำหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยซึ่งมันจะทำให้เราแบบว่าเราทำงานหรือว่าอยู่ไกลๆเราก็จะมีความเป็นห่วงถ้าข้อเข่าดีข้อเข่าไม่ปวดอย่างไรอย่างไรนะครับนะก็ทำให้เราเนี่ยหายกังวลไปครึ่งหนึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อแบบนี้แล้วก็ส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานกันแต่ว่าต้องกำชับให้ท่านทานทุกวันนะวันละ2ช้อนตอนเช้านะครับแค่นี้เองไม่เป็นภาระอะไรเลยไม่ต้องเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยไม่ต้องแค่ตอนเช้าตื่นมาชงกับน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะครับ1แก้วนะครับแค่กินน้ำอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะตื่นมาต้องกินน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับเพื่อเลือดไม่หนืดช่วยระบบการขับถ่ายแล้วก็เนี่ยเติมคอลลาเจนลงไปในน้ำแค่นี้เองทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็สุขภาพโดยมวลรวมของเราดีขึ้นไอ้ประเภทแบบว่าแนวลิ่มเลือดอุดตันเลือดหนืดเลือดข้นเพราะว่าเราไม่กินน้ำตื่นมากว่าจะไปกินน้ำบางคนเดี๋ยวก็จะไปกินน้ำแก้วแรก11โมงเที่ยงก็มีตื่นมาตั้งแต่6โมงตี5มื้อเช้าฉันบอกฉันไม่กินโอเคฉันไม่กินมื้อเที่ยงเลยน้ำก็ไม่กินข้าวก็ไม่กินตายนะครับไอ้ลิ่มที่บอกว่าลิ่มเลือดอุดตันหัวใจนี่แหละมันมาจากแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเราตื่นมาเรากินน้ำอึกเราไปสักแก้วหนึ่งเอาน้ำเนี่ยตั้งเอาไว้ที่ในห้องในหัวเตียงตรงที่เราแบบว่าตื่นมาแล้วจะได้เจอเราจะได้ไม่ลืมบางคนเนี่ยน้ำไปอยู่ในครัวนะอีห้องนอนอยู่ข้างบนนะก็เกียจเดินลงมาเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไอ้ท่านละสายรีบออกจากบ้านไปอีกนะรถก็ติดบนถนนอีกนะน้ำก็ไม่ได้กินพอไปถึงออฟฟิศมาชุ่มอีกเจ้านายด่าอีกนี่น้ำก็ไม่ก่อนจะไม่ได้กิน11โมงครึ่งเที่ยงนู่นนี่นี่คือพฤติกรรมที่เราป่วยเราเจ็บไม่จะโทษใครโทษตัวเองเลยที่ทำตัวแบบนี้นะครับนะและท้ายที่สุดเลือดมันไปเป็นลิ่มไปอุดตรงอุดตันอะไรใดๆถ้าอุดตันที่หัวใจนะครับนะน้ำท่วมปอดนะฮะนะครับจะเจาะปอดนะคะนะคะตายนะคะนะไปอุดตันที่สมองเป็นไงคะสโตรกค่ะอุดตันค่ะสโตรกกันไปนะทำให้ชาไปครึ่งซี่ดีไหมอ่ะไม่ดีนะเอาเป็นว่าวันนี้ปฏิวัติตัวเองกินน้ำตื่นมากินน้ำเลยแล้วก็ใส่คอลลาเจนอะบาโลนลงไปเลยแค่นี้เองครับง่ายมากๆโทรเลยครับที่เบอร์นี้02-857-5119 02-857-5119โทรตอนนี้เลยครับอย่าลังเล
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง Sound Check
9: Sound Check

0: ยิ่งดึกยิ่งเหงาครับคือชื่อเพลงนี้โจดีมันดีครับบ๊อบบี้สบาย50เป็นคนทำดนตรีนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับจากจิ้งหรีดขาววงเทวัน
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็ค
1: สาวเช็คว
0: ิเครื่องครัวไปถึงไหนแล้วจะมาอีกก็ยังอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะหม้อไปแล้วครกไปแล้วทัพพีไปแล้ว3อย่างนะใครทันตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงกี้มีให้ได้สนุกกันอีกนะครับแล้วก็ช่วงของปุ้ยด้วย

0: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องนี้
6: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กองทัพเรือดำเนินการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลผ้าพักกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำหนดการฝึกย่อยประจำเดือนกันยายน2569ดังนี้ซ้อมย่อยครั้งที่4ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6วันพฤหัสที่17กันยายน2569ครั้งที่7วันพุธที่23กันยายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรวัดอรุณราชวรารามฝั่งธนที่สวนสันติชัยปราการท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพักฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569คนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านพักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบปิดล้อมล่าตัวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้วุธปืนยิงเข้าใส่บ้านพักเลขที่111/3บ้านบือแนลายอหมู่ที่5ตำบลลือเสาะอำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้นายอัสมิงลือลาซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่4610และตำรวจสภ.ลือเสาะได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนที่หน้าตัวบ้านและปลอกกระสุนตกอยู่เจ้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมจัดชุดจรยุทธ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้อากาศยานไร้คนขับสำนวนการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนแล้ววิริยะจันตรารายงาน
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐเสนอแนะตั้งชื่อช่องแคบฮอร์มุสใหม่ว่าช่องแคบทรัมป์แล้วว่าสหรัฐเตรียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามหลังสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสทางตอนใต้ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คน

0: ไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
2: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
7: Digital Premium HD
8: Presented by
9: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mush Loom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร 089-527-9933
2: สนับสนุนโดย

0: ทักทายสวัสดีวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ครับกับช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีครับมาแล้วนะฮะท็อปกี้ขยี้ข่าวของเราตามเวลานัดหมายเวลาเดิม
0: ๆใช่แล้วครับนะในทุกๆเช้าแบบนี้นะฮะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นวงการไหนแล้วก็ไปยุ่งกับเขาหมดอ่ะ
1: ใช่นะทุกวงการเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่
0: วงการมวย
1: วงการพักเครื่อง
0: พักเครื่อง
1: เพราะว่าวงการมวยไม่รวย
0: วงการมวยไม่ได้เหรอวงการมวยต้องปล่อยคุณปุ้ยกับสิดิษฐ์เขาไปคนเดียว
1: ใช่ใช่นะฮะล่าสุดนี้เดี๋ยวจะเชิญบอยมาแล้วนะฮะ
0: บอยไหนครับ
1: ฮะ
0: บอยพิษณุเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: บอยพี่เบเกอร์อ๋อบอยท่าประจันแหมมันหลายบอย
1: แต่บอยท่าประจันไม่มา
0: อ้าวเชิญบอยแทน
1: ก็เลยได้บอยเอเดเทนมาแทนจะมาดูพักเครื่อง
0: อันนี้การวอลเลย์บอล
1: อ๋อเหรอ
0: ปล่อยก็ไปเถอะกลับมาในเมืองจีนเลยยังไม่รู้เลยนะ
1: ยัง
0: อ๋อยังอยู่เลยเหรอ
1: ยังอยู่
0: เขาเรียกอารมณ์ยังค้างอยู่จากวอลเลย์บอลหญิงที่ได้แชมป์เอเชีย
1: ใช่แล้ว
0: อันนี้แกจะอยู่ต่อจนถึงก็คัดวอลเลย์บอลโลกเลยไหม
1: ไม่รู้สึกว่าก
0: ลับมาก่อนใช่ไหม
1: กลับมาก่อน
0: ตั้งหลักก่อน
1: งบหมดงบหมด
0: แล้วเดี๋ยวค่อยไปใหม
1: ่
0: นะจ๊ะอ่ะมานะครับนะทักทายทุกคนเลยด้วยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างทุกคนที่ฟังกันอยู่ทั้งทางวิทยุนะครับที่คนลุกทุ่ง FM 103หรือทางแอปพลิเคชันนะครับนั้นแนะนำเลยด้วยนะฮะเข้ามากันเลยจากทาง YouTube ของพวกเราชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะทักทายกันเช้าวันนี้มีใครส่งข้อความกันมานี่พระราม2มาก่อนเลยวันนี
1: ้ยินดีกับน้องนาท่าข้ามนะฮะมาเป็นคนแรกเลยนะฮะ
0: สวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้ขยี้ข่าวนะฮะมาแล้วทักทายเลยด้วยค่ะจะท่าข้ามเลยนะฮะ
1: แล้วก็มี
0: สาธรก็มา
1: สาธรหมวยก็มา
0: ฝั่งโซนนู้นอยู่นะฮะทักทายเลยด้วยนะครับแหมคนโซนนู้นนี่ก็ทักทายแต่เช้า
1: ครับ
0: พี่จินปอเปียนะฮะจากแถวๆพัฒนาการสวัสดีครับพี่ท็อปและก็ร็อกกี้ด้วยนะจ๊ะพัฒนาการ51
1: ใช่แล้วนะฮะบางซุปเปิดร้านแล้วเรียบร้อย
0: นี่จากย่านรามคำแหงเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้พี่บางซุป
1: 60/2
0: 60/2นะฮะสวัสดีครับจากพี่บางซุปสวัสดีด้วยนะครับนี่ลาดพร้าว101/6ก็มาแล้วป้าแป๋วนะฮะสวัสดีครับพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้สวัสดีด้วยครับ
1: ค่ะสาหร่ายยิ้มใส
0: แฟนประจำรายงานตัวแล้วนะฮะแถวนนทบุรีนะฮะมิวทีหมีขาวจ้า
1: พี่จินปอปี
0: นะสวัสดีพี่จินนะครับผม
1: แล้วมีพี่อยู่พินก็มาแล้วฮะ
0: สวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้นะฮะกลับมาที่ลาดพร้าว101กันแล้วด้วยนะครับ
1: ก็มาค่ะ
0: รามอินทรานะฮะเดี๋ยวก็ม8สวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้ขอบคุณมากนะครับแชร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: พี่อ้วนพัฒนาการฮะ
0: สวัสดีจ้ะพี่อ้วนนะฮะสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้ด้วยนะจ๊ะ
1: จ้ะนะฮะแล้วก็มีพี่แอมกนกพร
0: สวัสดีพี่แอมด้วยนะคะจากแถวนนทบุรีนะพี่แอมกนกพร
1: บอกว่าจะสั่งคอลลาเจน3กระปุกที่อยู่เดิมพี่แอมไป
0: สั่งตามเบอร์ครับมันอยู่ที่ผม
1: อย่ามาสั่งที่ฉันเพราะขอไม่ได้อยู่ที่ฉัน
0: ผมไม่มี
1: ไปสั่งอันนู้นนะเบอร์เดิมเลยที่เคยคุยกับเจ้าหน้าที่น่ะโทรไปตอนนี้เลย
0: โอ้แจ๋วเลยนะฮะสวัสดีด้วยนะครับนะพี่หมงนะจากมีนบุรีบอกสวัสดีครับมีนบุรีวันนี้แดดแรงมากไม่มีงานทำแนะนำไปซักผ้า
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะว่าไม่เจอแดดแบบนี้มาหลายวัน
1: ดีมากนะฮะหรือไม่งั้นก็เอากระเบื้องหลังคาไปตาก
0: เออมันจะได้แห้งหน่อย
1: เออ
0: นะครับเอากระเบื้องหลังคาไปตากก็ได้นะครับ
1: แนะนำนะฮะเอากระเบื้องหลังคาไปตากนะฮะ
0: ใช่แล้วครับนะแถวๆบางแคมาแล้วนะครับนะพี่นุชนะฮะสวัสดีค่ะดีเจพี่ท็อปและน้องกี้นะฮะอยู่บางแคนะเช้าวันนี
1: ้
0: แล้วก็ยังมีจากอะไรเนี่ยนะ
1: คุณทศพิชัย
0: สวัสดีคุณทศพิชัยนะสวัสดีวันพฤหัสบดีแดดแรงมาก
1: วันนี้แดดแรงจริง
0: เออ
1: เออนะฮะ
0: เหมาะการซักผ้าจริง
1: ใช่ป้าตุ๋ยมาแล้วฮะ
0: ป้าตุ๋ยสวัสดีด้วยนะครับนะทักทายยามเช้าเลยด้วยนะจากป้าตุ๋ยเลยด้วยนะจ๊ะป้าตุ๋ยพรกมล
1: มาจ้ะสายน้ำก็มาร
0: ามลูกกามาแล้วสวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้ขยี้ข่าวข่าวข่าวข่าวข่าว
1: นะฮะแล้วก็มีคุณพิสมัยนะฮะ
0: สวัสดีนะฮะจากโคเรียก็มาแล้วนะฮะวันนี้อันยองโอป้าค่ะพ
1: ี่
0: ท็อปด้วยค่ะเกาหลีวันนี้มารายงานตัวนะคะ
1: ค่ะคุณสุภาวดี
0: สวัสดีคุณท็อปและร็อกกี้ด้วยนะครับจากคุณสุภาวดีเสน่หานะฮะ
1: ใช่แล้วนะฮะแล้วก็มีคุณนุบ้านแพ้ว
0: นี่นะฮะจากแถวพระประแดงคุณนุบ้านแพ้วจากย่านบ้านแพ้วก็มาแล้วเลยนะครับนี่พี่จิ๋มจากย่านสะพานพนังเกล้าพี่จิ๋มนั่งเกล้าสวัสดีค่ะ
1: น้องจิ๊บๆก็มาครับ
0: นี่นะฮะแถวแถวบางพลีนะฮะเออนะบอกว่าน้องจิ๊บบอกว่าอะไรเนี่ยทักทายเลยด้วยนะครับนะสำหรับนะน้องจิ๊บนะครับแล้วก็ยังมีจากคุณนุบันเมื่อกี้เลยด้วยนะครับ
1: คุณแก้วใจยมหิน
0: สวัสดีค่ะคุณแก้วใจยมหินบางพลัดก็มาแล้วเลยนะคะ
1: นะฮะคุณพ่อพิสิทธิ์ก็มาแล้วค่ะ
0: สวัสดีทักทายคุณท็อปและลูกชายด้วยนะครับนี
1: ่
0: แล้วก็ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากันนะครับในช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวทางช่อง YouTube ของพวกเรานะกับการถ่ายทอดสดๆกันโดยเช้าๆแบบนี้เลยด้วยนะจ๊ะ
1: ฮะนี่พี่นายส่งข่าวมา
0: อะไร
1: อะไรป้าแป๋วจากไปอย่างสงบ
0: ทำไมกัน
1: เอ้า
0: ไปกับอันนี้เปล่าเรือทหารเปล่าเมื่อกี้ยังมาทักอยู่เลยแหม
1: ปิดฉากวัยเกษียณ
0: ฮะ
1: เอา
0: ก็นี่มาทักอยู่เลยสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้
1: อ๋อเป็นป้าแป๋วเพจท่องเที่ยว
0: โหแค่นี้นะโหนะฮะไอเราก็นึกว่าอะไรเดี๋ยวป้าปอก็บอกอ๋อสุขุมวิทแดดแรงมากคุณสุภาวดีบอกจากสุขุมวิทนะฮะมาทักทายด้วยนะครับ
1: ป้าแป๋วกาญจนาเป็นเจ้าของเพจนักเดินทางนะฮะเสียชีวิตเมื่อวานวันนี้
0: มีคุณอุปการอะไรกับประเทศชาติหรือว่าพวกเราบ้างครับ
1: อ๋อก็คือนักเป็นนักเดินทางก็เป็นแรงบันดาลใจไงให้เรารู้ว่าวัยเกษียณแล้วเขายังไปเที่ยวไหวเป็นแรงบันดาลใจให้แก
0: เพราะผมไม่รู้จักผมก็เลยต้องถาม
1: เออนะฮะนะครับแต่แกเนี่ยวัย60แล้วเนี้ย
0: ใช่
1: ไม่ใช่นั่งวีลแชร์ไปส่งลูกอะไรอย่าง
0: นี้นี่ผมรุ่นเดียวกับพี่เลยนะคุณจอยรดามาสวัสดีค่ะด้วย
1: เอาให้ตอนอายุเท่าฉันเนี่ยเท่าฉันนี่อย่างนี
0: ้ดังรถเข็นแล้วชีวิตเราใช้ซะนะเออโอ้ยคุณจรดามาสวัสดีค่ะด้วยนะครับเดี๋ยวบอกว่าวันนี้แดดแรงทุกที่เลยด้วยนะ
1: ใช
0: ่แล้วคุณป้าแป๋วคนนี้เขาเป็นอะไรเขาแพ้ลมแดด
1: อะไรไหมก็คือเสียชีวิต
0: ป้าแป๋ว
1: ก็คืออาจจะแบบว่าป่วย
0: ก็ตามเวลาตามวัยของเขาน
1: ั่นแหละอายุมากแล้ว
0: นะ
1: ก็เป็นนักเดินทางคนหนึ่งแล้วก็ทำเพจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแบบสูงวัย
0: อ๋อ
1: แต่ว่าเป็นแบบแบ็คแพ็คนะ
0: โอ้โหเขาเหนื่อยอะเด
1: ็กก็แบบเป็นแบ็คแพ็คอะเหมือนฮันหลุนเลยอะอย่างนั้นเลย
0: แล้วใครอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณน่าจะมีประมาณเกือบ70อ่ะก็คือจะบอกว่าคนวัยแก่ๆก็สามารถจะไปเที่ยวกับเอเวนเจอร์แบบนี้ได
0: ้เอาเอเวนเจอร์เบาๆนะคือมันเขาเรียกว่าอะไรผมมองว่าขีดจำกัดของร่างกายพอคนเริ่มอายุเยอะๆแล้วมันต่างกันไงพี
1: ่อ
0: ่ะถ้าดูแลดีๆอย่างพี่มันก็ยังพอไหวบางคนเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะทำงานหนัก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้กล้ำศึกใช้ร่างกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าอาจจะทำไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวขีดจำกัดมันจะไม่ไหวไงก็เอาแบบเบาๆหน่อยนั่งนิ่งๆหาคนมานวด
1: ๆ
0: เช่าลุงบ้างเอ่ยเช่าป้าบ้างเอ่ย
1: อะไรอย่างนี้นะฮะทำงานง่าย
0: ๆเออ
1: เบา
0: ทำง่ายๆเบาๆไปก็ได้เช่นกันเลยด้วยนะจ๊ะ
1: มาที่ข่าวแรกของเราเลยนะฮะข
0: ่
1: าวนี้สนับสนุนโดย
0: ข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนนะครับสนใจสั่งซื้อโทร089ครับ527-9933จ้า
1: ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ
0: ปีนี้เหรอเดี๋ยวนะเอาจริงๆนะผมมาหลังๆจำไม่ได้ว่าระหว่าง42 43หรือ44
1: อ่ะประมาณนี้แหละ
0: อ่ะประมาณนี้แหละ
1: อ่ะประมาณ42 43 44นี่เหมือนกันเลยกับข่าวนี้เลย
0: ทำไม
1: ชายวัย44
0: ครับ
1: สโตรกมาแล้ว7ครั้ง
0: ยังไม่ตาย
1: แต่ก็รอดมาสโตรกแล้วรอดสโตรกแล้วรอด
0: มันทำยังไงอ่ะเฮ้ยถ้าสโตรกนี่เรื่องใหญ่นะบางคนนี่ทีเดียวสวัสดีเลยก็มี
1: ใช่นะฮะก็คือไปหาหมอทันไงแต่ว่าก็มีอัตราเสี่ยงไงคือสโตรกแล้วสโตรกเล่า
0: ต้องดูแลแปลว่าเขาดูแลตัวเองไม่ดีเหมือนกันถึงทีบ่อยคนไทยหรือต่างประเทศ
1: คนจีน
0: คนจีนอีก
1: นะก็คือผ่านวิกฤตมา ICU มา7ครั้งแต่รอดมาได้ทุกครั้งนะฮะ
0: ตอนนี้เป็นไงฮะเดินปากเบี้ยวนั่งรถเข็น
1: ก็
0: หรือว่าใช้ชีวิตปกติเลย
1: ก็เริ่มใช้ชีวิตปกติ
0: อ๋
1: อเขาจะมาบอกว่าเขาเคยมีอาการ
0: แบบไหน
1: ความดันสูงจนเลือดออกในสมอง3ครั้งเส้นเลือดอุดตันเลือดสมองขาดเลือด2ครั้งแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็คือเลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะว่าเลือดอุดตัน
0: นี่มันโคม่าทั้งนั้นเลย
1: สองครั้ง
0: จริงๆแปลว่าเขาไม่ได้สุขภาพดีนะเขาเป็นถี่ขนาดเนี้ย
1: ส่งผลให้ตอนนี้อัมพาตครึ่งซี
0: ่นี่ไง
1: นะเหตุมาจากเนี่ยโรคความดันสูง
0: ครับแน่นอนแน่นอน
1: ความดันสูงแล้วไม่ยอมกินยา
0: แล้วก็หลอดเลือดมันอุดตัน
1: ไม่ยอมกินยาความดันด้วย
0: พี่เลแมคโดนัลด์นี่แหละ
1: นะฮะแล้วก็อดนอน
0: ดื่
1: มเหล้าสูบบุหรี่มาครบ
0: โอ้โห
1: นอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะ
0: แล้ววัย44พอดีเลยด้วย
1: เขายังกินผัก3อย่าง
0: คือดีหรือไม่ดีผัก3อย่างเน
1: ี่
0: ย
1: ลองฟังดูสิ
0: มา
1: ผักอย่างแรก
0: ครับ
1: ผักพวกผักดองผักกาดดองผักอะไรพวก
0: ไม่อยากจะพูดเลยว่าของชอบเวลากิน
1: เครื่องอะไรนี
0: ่กินขนมจีนน้ำยาอย่างโอ้ผักดองแน่นๆตักตักตักตักลงไปกินข้าวต้มร้อนๆ
1: คุณเชื่อมาว่าผักดองเนี่ยอุดมไปด้วยแคลเซียมอย่างมหาศาลไอโซเดียมโซเดียม
0: เลยบอกแคลเซียมไม่ดีโซเดียมอะโซเดียมก็เ
1: ค็ม
0: ล้นตาย
1: เกลือนี่แหละนะทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำความดันโลหิตสูงปรี๊ดนะฮะแล้วก็ทำลายผนังหลอดเลือดคอเลสเตอรอลก็เกาะง่ายด้วย
0: อ้าว
1: นี่เป็นอันดับแรกที่เขาชอบกินมากคือผักดองคือกินทุกมื้อ
0: บางคนบอกว่ากินผักดีบางทีก็ต้องบอกว่าดูด้วยว่าผักอะไร
1: ใช
0: ่ดองนี่ก็อย่ากินเยอะเกินไปเอากำลังดี
1: ไปชนชอบกินผักเหมือนกันอิตาลีกินผักชุบแป้งทอดว่าเลย จากดองแล้วนะยังมีแป้งทอดด้วย
0: ทั้งดองทั้งชุบกูอยู่จะบ้าตาย
1: และยังมีผักสดก็มีนะ
0: อ
1: ีตานี้ก็ชอบกินผักสดด้วยเลยบอกว่าจะผักสดผักสดก็กินแต
0: ่ทำไมครับ
1: ชอบไปกินผักที่แบบช้ำ
0: ๆผักเก่า
1: ๆผักเก่าๆไปเหลือเก็บมา
0: ประเภทแบบว่าไอ้พวกประกาศข่าวที่มันวางข้าง
1: หรือ
0: จานจนมันเอาว่ามันร่วมไปหมดแล้วอะไรอย่าง
1: เงี้ยเก็บเอาไว้จนในตู้เย็นแล้วก็แบบว่าเอ้ยมันเหี่ยวๆแล้วก็เอามาเก็บกินอะไรอย่างงี
0: ้
1: หรือบางทีบอกว่ามันเหี่ยวแล้วฉันก็เอามาผัดซะเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบกินแบบแนวนี้กิน3อย่างแบบนี
0: ้
1: ผัดดองผัดชุบแป้งทอด
0: ผักเริ่ม
1: ผักเก่าผักช้ำผักเน่า
0: ครับ
1: ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักที่มันช้ำๆเกือบจะเสียเนี่ยนะฮะ
0: พูดเลยว่าผักช้ำๆเนี่ยจริงๆมันแทบจะไม่ได้
1: ประโยชน
0: ์อะไรจากมันแล้วเลยนะนอกจากเรื่องกากใหญ
1: ่แถมยังมีสารพิษด้วยเพราะว่าไอ้ผักที่มันจะเสียเนี่ยมันก็มีแบคทีเรียนะฮะแล้วก็ทำกระตุ้นก่อให้เกิดการอักเสบพอเรากินผักที่มีแบคทีเรียเข้าไป
0: จริง
1: เชื้อแบคทีเรียก็อยู่ในร่างกายถูกไหม
0: คืออย่างที่บอกทั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์มันมีทั้งแบบตัวดีและตัวไม่ดี
1: ใช่อันนี้แหละ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเป็นตัวไม่ดี
1: ทำให้เกิดอาการอักเสบทางหลอดเลือดอย่างรุนแรง
0: อักเสบเนี่ยคือจุดเริ่มต้นแห่งปัญหาหลายๆอย่างเลยนะ
1: ใช่
0: บางทีเนี่ยลามพอมันแบบไม่ได้รับการดูแลรักษามันถึงลามไปยันไอ้เรื่องของมะเร็งหรืออะไรแบบน
1: ี้การอักเสบใช่นะฮะอ่ะก็เลยมาฝากย้ำเตือนกันผักสามอย่างกินได้กินดีระวังจะเป็นแบบนี้สโตรกไป7ครั้งในรอบ6ปี
0: สุขภาพไม่น่าจะดี
1: แต่ว่า44
0: ต่อให้ยังรอดได้ใช่นี่ไงถึงบอกว่า44เอาพุ่นหรือเท่าๆผมอย่างเงี้ยรอดไป7ครั้งแล้วเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาไม่ได้ว่าดูแลตัวเองดีเลยนะ
1: เอาสักครั้งไหม
0: ไม่เอาอย่าหรือถ้ามันจะมาได้ดีกูไปเลยนะ
1: ไปเลยเหรออย่าไปสิ
0: ไม่ไหวนะ
1: กูรู้จัดการ
0: มาไม่ได้อยู่ดีมันครึ่งซีกอย่างไอ้เนี่ยมันครึ่งซีกไปแล้วไอ้เนี่ย
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่ไง
1: ฉันมีบริการ
0: อะไรครับ
1: ฮะบริการไปหามแล้วตรงนี้จะทำเป็นที่นอนได้
0: กลัวเดือดร้อนหนักกว่าเดิม
1: เป็นตรงนี้ทำเป็นที่นอนแล้วก็เดี๋ยวแกจะเปิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันให้ ER มาช่วยเปิดเล่นเพลงแล้วก็เดี๋ยวฉันเอาไมโครโฟนลงไปจ่อ
0: ตอนนั้นกูไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเลยไอ้ครึ่งซีกนี่ไม่รู้ซีกซ้ายซีกขวาหรือซีกบนซีกล่างด้วยนะ
1: เออน
0: ี่
1: นะ
0: เออไม่รู้ว่าซีก
1: ส่วนใหญ่เป็นซ้ายขวาแก
0: เออแต่จริงๆน่าเป็นห่วงนะครับนะสำหรับทุกคนเลยด้วยที่กำลังฟังคือจะบอกประเด็นคือจะบอกว่ามันไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นเฉพาะผู้สูงวัยมากๆเสมอไปเมื่อก่อนมันต้อง60 70ถึงจะเป็นแบบนี้เนาะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้44ต่ำกว่านี้ก็มี
1: ใช่
0: นะฮะต่ำกว่านี้ก็มี
1: เห็นมาบอกแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องอายุเยอะบางคนบอกว่าแหมเฉพาะคนแก่ๆนะม
0: ั้ง30กว่าก็มีเลยด้วยเหมือนกันบางทีที่บอกหัวใจล้มเหลวไม่มีเหตุไม่มีก็นี่แหละมันเกิดจากการอุดตันหรืออะไรแบบนี
1: ้ใช่นะฮะอ้าวก็ดูแลสุขภาพนะฮะกินอะไรที่มันบอกว่าเป็นสายกลางดีกว่า
0: ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจะบอกว่าไอ้3อย่างก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แต่ไอ้ผักเก่าๆอย่าไปกินมันเลยถ้ามันเน่าน่ะนั่นแหละแต่อย่างไอ้2อย่างเนี่ยเพื่อความอร่อยก็มีบ้างแต่ก็อย่าเยอะเกินไป
1: ใช่นะฮะ
0: พูดแล้วเดี๋ยวกลางวันนี้เราไปกินขนมจีนน้ำใสประกันทองแล้วเซลเล่นขอบคุณด้วยนะครับกับข่าวแรกของเรานะครับข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนครับสนใจสั่งซื้อโทร0895279933ครับผ
1: ม
0: นะฮะกับข้าวตรานกกระเรียนพร้อมกับโปรใหม่ในเดือนกันยายนนี้ด้วย
1: ใช่
0: นะเดี๋ยวเป็นโปรอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาบอกกันนะจ๊ะ
1: จ้ะพี่จิ๋มพนังก้าวบอกว่าวันนี้แดดแรงมากๆแถวพนังก้าวนะคะ
0: ใช่เนี่ยใครซักผ้าได้ซักเลยนะฮะนี่คุณสาลายิ้มไซบอกว่าแหมเอามาพัดครึ่งซีกบนกับล่าง
1: เหรอ
0: ถ้าให้เลือกเอาเลือกเราบนหรือเลือกล่าง
1: ฮะเลือกบนดีกว่า
0: ทำไมอ่ะ
1: ข้างล่างยังเก็บไว้ทำอะไรได้
0: แต่ข้างบนมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเลยนะ
1: ก็ไม่เดินได้ไง
0: เดินแบบเดินนี่มันเดินไปเรื่อยเลยนะพอข้างบนไม่รู้เรื่องอะไรโอ้เอาว่าไม่เป็นอะไรเลยดีกว่า
1: ดีกว่านะนะครับนะอ้าวมาถึงข่าวที่2นะครับ
0: ครับผม
1: ข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวเมื่อวานนี้นะฮะทหารอเมริกันนะฮะจากทหารเรือ
0: เมื่อวานนี้ก็ตอนที่พี่ส่งข่าวมาผมก็ยังประกาศออกในรายการ
1: ก็ขึ้นละ5,000
0: นายอ๋อแบบว่าโอ้นี่ส่งมาแล้วครับนะดูอินนะข่าวนี้มากนะครับรู้สึกว่าตอนนี้สตาร์ทรถไปพัทยาเรียบร้อยแล้ว
1: หลายคนก็ไปนอนรอกันเลยทีเดียวนะฮะ
0: พี่ได้ไปมายังเมื่อคืนนี
1: ้ยังเลยส
0: ิเสาร์อาทิตย์นี้จองคิวจองอะไรเรียบร้อย
1: ฉันเอาเป็นวันสุดท้าย
0: ล้างท่อเลย
1: ฟินาเล
0: ่วันสุดท้ายฟินาเล่
1: ฟินาเล่ก่อนขึ้นเรือฉันมีแผนอีพวกนี
0: ้มีข่าวเยอะมันข่าวมันบ่อยมากนะนี่ล่าสุดผมเห็นมีแบบไอ้กลุ่มประเด็นของมีคนส่งมามีแม่มันรอด้วยว่
1: ะ
0: มีแม่มันรอด้วยไอ้ทหารในห้าวันบอกว่าไม่เจอลูกนาน มันรอเจอลูกผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงด้วยแต่มันมีด้วยนะบอกว่ามีแม่มันรอเจอน่ะหนึ่งในทหารนี่แหละเพราะว่าเขาไปลอยคออยู่บนทะเลมานานหลายวันมากแล้วอ่ะอย่าง
1: นี้นะนะฮะไปดูธุรกิจนะฮะล่าสุดนี้นะคาเฟ่นะแล้วก็ร้านอาหารช
0: ื
1: ่อดังเลยนะฮะของทางพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาก็รายได้ประมาณวันละหมื่นไม่เกินนี้ 8,000 หมื่นหนึ่ง
0: เฉลี่ย
1: เฉลี่ยต่อวันปรากฏเมื่อวานวันแรก
0: ครับ
1: ยอดขายแสนกว่าบาทวันเดียว
0: ขึ้นมาประมาณโดยอ
1: ีก10เท่า
0: เออเป็นแบบเป็นโอ้เป็นร้อยเท่าอ่ะเท่า
1: เป็นแบบเป็นแสนเลย
0: เออ
1: นะแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้นะฮะเรื่องของการคุมราคาและการบริการทางรัฐบาลก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเคร่งครัดไม่ใช่บอกว่าไปขึ้นราคาเช่นน้ำกาแฟแก้วหนึ่งจะขายแบบ80 100นึงไปขายทหารฝรั่ง
0: 180
1: 180หรือ200เนี่ยไม่ได้นะเขาก็จะบอกว่าจับเลยเพราะว่าเป็นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของเมนูไม่ต้องมาได้มาตรฐาน
0: ไปทำแบบนี้เลยทุกคนเขามาเที่ยวเราเนี่ยนะ
1: ต่อไปเขาก็ไม่ขึ้นมาท
0: าง
1: เรานะ
0: เขาไม่มาแล้วใช่กําลังจะบอกเหมือนเราเองอะครับลองคิดดูเด็สมมติว่าเราไปเที่ยวไม่ต้องเมืองนอกหรอกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอแบบ
1: โกงราคา
0: โกงราคาเลนเราเสียอารมณ์ป่ะเสียฟิลป่ะเขาจริงๆเราก็รู้ว่าการไปเที่ยวแบบเราก็อยากจะวิถีชีวิตแบบของเขาแล้วก็กินแบบเขาอยู่แบบเขานั่นแหละแต่พออ้าวมาเจอเลทนี่มันก็แอบเซ็งเขาจะมาทำไมงั้นเขาก็กินอยู่ประเทศเขาบ้านเขาดีกว่าสิ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เขาถึงบอกว่าใครถึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยกันหนึ่งคนไทยอัธยาศัยดีมีรอยยิ้มนะครับอาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเพราะบางที่บอกเป็นราคาเอเชียไม่ได้คิดเป็นดอลลาร์แต่บางคนหนึ่งที่บอกเนี่ยพอมาเสร็จปุ๊บโอ้โหตีเรทดอลลาร์เลยใครจะอยากมา
1: ใช่นะฮะอ่ะอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ในช่วงนี้นะครับยาวไปนะครับก
0: ็ถึงกี่วันเนี่ยกี่วันนะที่เขามากันเนี่ย
1: รู้สึกวันที่8ได้ป่ะจะประมาณที่8ป
0: ่
1: ะ
0: 8
1: 6หรือ8
0: คือวันอะไรอ่ะพี่โทษพรุ่งนี้วันที่4วันนี้4วันศุกร์เสาร์อาทิตย์5 6 7 8ก็คืออังคารพุธหน้า
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: นะครับอ้าวยังมีเวลาเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้ใครไปเที่ยว
1: มันเสาร์ว่างนะ
0: หาเพื่อนเที่ยวอยู
1: ่วันเสาร์ว่าง
0: หาเพื่อนไปเที่ยวพัทยาอยู่บอกวันเสาร์
1: พี่ไหนว่างไหมฮะวันเสาร
0: ์ไปทำธุรกิจเช่าร
1: ถถ้าพี่ไหนว่างนะฮะเดี๋ยวฉันจะคัดตัวไปเลยนะฮะฉันคัดตัวไปเลยนะฮะ
0: แต่อันนี้เผื่อเขามีทหารหญิงบ้างหน่อย
1: อะไรเงี้ยไม่มี
0: จริงหรอไม่มี
1: ทหารไทยล้วน
0: โอ้โห
1: ซึ่งพี่นายเนี่ยไปรับจ็อบได
0: ้รับจ็อบแล้วพาเต้นแอโรบิก
1: เออใช่ถูกนะฮะส่วนตอนนี้สายน้ำเนี่ยอยากไปมาก
0: โอ้โหเออใช่วันเสาร์นี่ไปรอเลยนะ
1: อ่ะ
0: เผื่อเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างๆนะครับอยากไปทะเลอยากไปทะเลมากกว่าปกติไม่รู้ทำไมปกติก็เฉยๆแต่ช่วงนี้รู้สึกอยากไปทะเลเป็นพิเศษก็ไปเที่ยวกันได
1: ้ได้เลยนะครับ
0: ไปดูฝรั่งกัน
1: ครับผมนะครับนะฮะ
0: กับสุดความคึกคักเลยนะฮะได้บอกคาเฟ่ยอดพุ่งเป็นแสนนี่ร้านอย่างอื่นนี่มันจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เออนะแถวๆทั้งส่วนพัทยานะครับอ่ะกำลังคึกคักเลยขึ้นเรือกันเป็นที่เรียบร้อย
1: ใช่แล้วนะฮะอ่ะและคราวนี้ต้องขอขอบคุณ
0: กังฟูครับนะสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากครับกับกังฟูกลิ่นตะไคร้และกังฟูกลิ่นลาเวนเดอร์จ้านะฮะคุณพี่สุภาวดีเสน่หาลงชื่อบอกขอไปด้วยคนได้ไหมคะ
1: แม่เท่าไหร่ก็จะเต็ม
0: คนฟังกันแต่ละคน
1: เออจะเต็มนะฮะ
0: นะลงทิปวันเสาร์นี้เลย
1: คุณสุภาวดีนะฮะข้ามศพฉันไปก่อนนะฮะ
0: ตกใจโนบิอ้วนขอติดรถไปด้วยอ๋อบอกว่าซื้อเอาในตลาดก็ได้แหมฝรั่งเยอะแยะโลละ40เองตกใจโนบิอ้วนขึ้นบอกพี่อ้วนบอกเดี๋ยวขอที่เผื่อพี่ด้วย
1: นะฮะ
0: ครับผมนะขอบคุณทุกคนเลยด้วยนะครับนะสำหรับ2ข่าวของเราเลยด้วยนะครับแล้ววันนี้นะในช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวนะมีอะไรก็เอามาอัปเดตกันแบบนี้เลยด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกันกี้แล้ววันนี้แกมีแขกรับเชิญ
0: วันนี้ใคร
1: อันนี้ไงฮอตแดดดี้
0: มาทำอะไร
1: เขาจะมาชวนแกเอาใบสมัครปี2มาวันน
0: ี้ผมไม
1: ่ไปเขาเอาใบสม
0: ัครทำไมไม่บอกว่าเขามาผมได้เขามาจัดรายการแทนแล้วมันโทษ
1: โหเขามาในฐานะแขกรับเชิญ
0: โอ้โหเสียใจก็จัดได้แบบนี่เดี๋ยวประเด็นมันคืออะไรบ้างจะได้ปรับหมวด
1: แกก็คุยกับเขา
0: เอาออกซิงเกิลใหม่
1: อะไรไม่ประกวดนี่แหละ
0: แล้วเดี๋ยวเราต้องเอาประกวดนี่แหละแล้วให้ทำอะไรบ้างเขาต้องมาทำอะไรบ้างคุณตามเขาต้องมาทำอะไร
1: ก็นี่แหละคุณก็ถามเขาด้วยว่าเขาจะไปประกวด international นะเป็น hot daddy inter ต่อ
0: คือผมต้องถามว่ามาทำอะไรบ้าง
1: เออ
0: กูจะว่าเลยไปไม่เป็นเลยแล้วเนี่ย
1: เขาจะ
0: บอกว่ามาได้มาจัดรายการไปเลย
1: การเตรียมตัวกับการเป็นฮอตแดดดี้เนี่ยเป็นยังไงเขาบอก3เดือนเนี่ยเขาเก็บตัว3เดือนนะเออ
0: โอ้
1: ฮอตแดดดี้เนี่ย
0: เขารู้ว่ามานะกูมาจัดแทน
1: ไม่ได้วันนี้แกต้องสัมภาษณ์เขา
0: เออ
1: พอสัมภาษณ์เสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเอกสารให้เซ็นเลย
0: ว่า
1: ซึ่งวันนี้คนที่ถือลิขสิทธิ์ Hot Daddy เนี่ยมาด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: เขาก็จะคือมาเลย
0: ไออาร์มเนี่ยเหรอฮะแล้วไออาร์มเปิดธุรกิจเช่าลุงต่อเลยนะ
1: ในฮอตแดดดี้เ
0: น
1: ี่ย
0: วันนี้กำลังจะลากไปชีพัทยาวันเสาร์นี้เลยด้วยนะ
1: เอออ่
0: ะแล้วมาตอนประมาณ11โมงมาคุยเรื่องฮอตแดดดี้กัน
1: เออแล้วก็มาขอบคุณแฟนๆด้วยแหละ
0: เดี๋ยวกูจะเนียนเดินออกให้แบบว่าพอคุยกันเสร็จปั๊บอ่ะเดี๋ยวฝากให้ตามปั๊บกูไป
1: เขาต้องมาขอบคุณแฟนรายการเพราะว่าแฟนรายการเราเนี่ยโหวตเขาเนี่ยจนได้เขาเป็นป๊อปปูล่าโหวตอีกรางวัลด้วย
0: อ่ะนะเดี๋ยว11โมงนี้เจอกันแล้วเดี๋ยวนะแล้วซิงเกิลศิลปินล่าสุดอะไรนะหัวใจรีไซเคิลเขาจะมาสัมภาษณ์ด้วยเปล่า
1: อะไรนะ
0: หัวใจรีไซเคิล
1: เดี๋ยวสิต้องเรียงแล้วต้องขอคิวมา
0: ต้องขอแล้วเขามาแล้วอย่างนี้ผมจะให้เขามาอะไรนะมิวสิกบ็อกซิ่งคัฟเวอร์ไลท์ซะหน่อยไอ้นี่อีกอะไรนะหน้าแผกแดดหมดเนี่ยมาหรือยัง
1: อะไรนะยังเดี๋ยวเอามาวันเดียวกันเลยไหม
0: โอ้ไม่เอากูคุยไม่ทันไม่เอากูสู้ไม่ไหวก็เดี๋ยววันนี้อยู่กันต่อนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวประมาณ11โมงนะครับคุณเต้าเราจะมาคุยกันถึงฮอตแดดดี้ด้วยนะว่าคืออะไรกันนะครับ
1: นะฮะโอเคว
0: ันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยด้วยนะครับนะที่อยู่ด้วยกันนะครับในช่วงเวลาของพับจี้ขยี้ข่าวได้อยู่ต่อกับผมจนถึงเที่ยงเลยด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยจ้าน
0: ะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับไปก่อนนะจ้าทุกคนบ๊ายบาย
2: พับจี้ขยี้ข่าว
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดย

0: ุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: แม่แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
4: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
6: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
5: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
3: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
2: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
7: ์เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรขณะที่รองนายกเอกนิตินัดถกบอร์ด Data Center 4 กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
7: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรียืนยันเอาจริงกับปัญหา Data Center สั่งเอกนิติประชุมพรุ่งนี้เร่งทบทวนกฎหมายปิดช่องโหว่รองรับอุตสาหกรรมใหม่คุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่ในเมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องโหว่ในการกำกับและวางมาตรการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันจำนวน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:01 น.ปรับขึ้นรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,200 รับซื้อบาทละ 69,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 70,000 บาทรับซื้อบาทละ 67,613 บาท 60 สตางค์กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงสิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 21,620 รายเสียชีวิต31รายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการระบาดคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
10: โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วฝาโอ่งจานรองกระถางที่รองกันมดขารองโต๊ะและเศษขยะจึงขอเชิญชวนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบง่ายๆด้วยมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษขยะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก3เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิด และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งเราสามารถป้องกันได้3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาขอให้ประชาชนสังเกตอาการถ้ามีอาการไข้สูงเกิน 3.85 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน2วันรวมกับอาการปวดหัวปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
12: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

พฤหัสบดีที่3กันยายน2569แล้วนะครับนะวันนี้ที่โคลุทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ในช่วงเวลานี้ครับ10:16 น.อยู่ด้วยกันกับผมครับร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับจนถึงช่วงเวลาเที่ยงหลังจากนะฮะช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวแล้วเลยด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังกันอยู่ทั้งทางวิทยุด้วยครับที่โคลุทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์หรือทางแอปพลิเคชันของเรานะครับที่กำลังฟังกันอยู่ทักทายทุกคนทักทายทุกเครื่องวันนี้มอนิเตอร์เกมของเรานะครับนี่เพิ่งเห็นนะฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้แจ้งกันนะครับวันนี้จะเป็นหมวดในเรื่องของเครื่องครัวเหมือนเดิมนะผมให้5ท่านนี่ที่เร็วที่สุด จะได้ตื่นตัวกันนะครับ5ท่านที่ส่งมาเร็วที่สุดนะครับทำไมมันมาเป็นเศษกระดาษไม่ใส่คลิปบอร์ดดีๆนะฮะกับมอนิเตอร์เกมนะครับในเดือนกันยายนนี้สำหรับวันนี้จะเป็นหมวดย้ำนะฮะเรื่องของเครื่องครัวถ้าหากได้ยินเสียงจิงเกิลจึ๊งดังขึ้นตอนไหนถ้าเกิดได้ยินว่าเป็นเครื่องครัวชนิดใดอย่าลืมส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะครับทาง LINE @djkltfm ใครยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนก็เข้ามาเพิ่มได้สวัสดีคุณธรรมด้วยนะครับนะใครไม่เพิ่มเพื่อนเข้าไปเพิ่มได้เข้าไปเพิ่มที่ไลน์แอดนะครับแล้วก็แอดDJKLTFM นี่แหละก็จะสามารถส่งข้อความมาร่วมสนุกครับพูดคุยขอเพลงก็ได้นะครับแล้วก็คะแนนในการขอเพลงเนี่ยก็จะเอามานับด้วยอีกต่างหากนะรวมทั้งร่วมสนุกกับมอนิเตอร์เกมด้วยนี่แหละครับนะทักทายคุณสุชานานด้วยน้องตาลด้วยนะครับนะอีกหลายๆท่านเลยครับในหลายๆช่องทางเดี๋ยวกลับมาทักทายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: 10:29 น.ครับนี่คือรัติการแห่งความเหงานะจ๊ะนำมาทักทายทุกคนเลยด้วยนะครับที่ส่งมาทักทายเราในเช้าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาของโอ้โหนะเช้าตรู่เลยด้วยนะครับพี่บอลบางกรวยสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอรุณสวัสดิ์มานะฮะวันนี้น้องจิ๊บบอกว่าวันนี้3กันยายนขอให้มีแต่ความสุขสมหวังพบเจอแต่สิ่งดีๆให้มีตังไหลมาเลยด้วยนะครับขอให้เป็นเช้าที่สดใสเข้มแข็งพร้อมลุยงานกันเลยด้วยนะครับกับพี่บอลบางกรวยพี่จีนะก็มาทักทายกันแล้วนะครับในเช้าวันนี้พี่สุรัตนาด้วยสวัสดีน้องกี้ทักทายขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งวันเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่นุชลาบ11ด้วยนะครับบอกวันพฤหัสสวัสดีด้วยมาส่งไมตรีและกำลังใจนะดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณนะครับพี่หน่อยมาลัยทิพย์นะครับทักทายวันพฤหัสขอให้มีแต่ความมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากน้องตาลนะส่งมาตะเอเลยด้วยพี่บางซุปนะฮะสุขสันต์วันพฤหัสบดีสุขใดไหนเท่าตื่นเช้าได้ทักทายกันมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่แหม่มสุพรรณด้วยสวัสดีค่ะน้องกี้และทุกคนสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับใจกายเป็นสุขโชคดีตลอดวันสมหวังดังใจคิดสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับน้องลิลลี่ส่งมาสวัสดีวันพฤหัสบดีขอให้มีความสุขสดใสส่งให้การเริ่มต้นวันด้วยรอยยิ้มอิ่มเอมใจครับนะน้องถิงด้วยทักทายด้วยนะครับนะเมื่อกี้แม่เอ็นดูมาสวัสดีด้วยพี่จิ๋มด้วยนะครับนะแฮปปี้เทิร์สเดย์ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอุดมสุขอุดมทรัพย์อุดมลาภสุขภาพดีมั่งมีร่ำรวยบุญรักษาให้พระคุ้มครองทุกคนเลยนะครับพี่อ้วนพัฒนาการด้วยส่งมาพฤหัสสวัสดีด้วยนะครับส่งความสุขส่งกำลังใจยังคงคิดถึงและห่วงใยเหมือนเดิมในทุกๆวันพี่รุจิรานะฮะทักทายวันพฤหัสบดีสัปดาห์แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีจากบอกขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆในทุกนาทีมีแต่ความโชคดีในทุกวันเลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่รุจิราคุณพ่อวิสิทธ์ก็ส่งมานะครับอยู่ดีมีสุขบุญรักษาพระคุ้มครองพฤหัสบดีนะครับให้สมบูรณ์ด้วยศีลเจริญในธรรมเปี่ยมด้วยคุณธรรมสุขล้ำร่มเย็นอุดมสุขพูนสุขร่ำรวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนสาธุนะฮะพี่นุชลาบ11ด้วยนะแล้วก็ยังมีจากอีกหลายๆคนนะครับที่ทักทายกันมาพี่หมวยก็มาทักทายด้วยกำลังจะเดินทางไปส่งงานวันนี้ไปหลายที่เลยนะครับลำลูกกาจากวิสัยน้ำด้วยนะฮะบอกว่าวันนี้ร่วมสนุกกันนะครับมอนิเตอร์เกมยังไม่ได้สักคะแนนนะเมื่อวานไม่ต้องรีบครับมีหลายคนที่ยังไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็ยังมีนะครับพี่ๆที่มาทักทายกันในอีกหลายๆช่องทางทยอยทักทายกันนะครับนะในแต่ละช่องทางของพวกเราชาวด้อมขนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์คุณภูผาวิหกด้วยพี่วนิดาด้วยนะครับคุณบีโบด้วยนะฮะแม่อายด้วยนี่บอกมาสวัสดีคนรออืมเขินเลยนะฮะแม่อายทักนี้คุณช็อกโกด้วยนะครับบอกสวัสดีวันพฤหัสบดีขอให้อยู่ดีมีสุขนะครับคุณแอนด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะทุกคนที่เข้ามาทักทายกันเลยนี่แค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกนะครับในหลายช่องทางของเราที่ส่งกันมาทักทายกันในเช้าๆสายๆในวันนี้ด้วยนะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่ง FM 103
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ทักทายด้วยนะครับพี่อ้วนบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากเลยนะฮะขอบคุณมากเลยด้วยนะครับเดี๋ยวที่ส่งมาพี่แอมนะครับทางไลน์ @DJKLTFM คุณฤทธิ์ด้วยนะฮะมาทักทายสวัสดีดีเจด้วยนะครับ

0: นลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
8: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
9: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
9: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
10: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
8: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
0: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนวันนี้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
11: กระทะ
1: คนลุกทุ่งสาวเช็ค

0: เป็นไงครับโอ้โหเล่นทีเผลอมอนิเตอร์เกมของเรานะเอาช่วงนี้ก่อนคนลูกทุ่งสาวเช็คครับนี่คือหัวใจรีไซเคิลจากพี่ปุ้ยกัสดิษฐ์ในช่วงเวลาคนลูกทุ่งสาวเช็คนะครับเดี๋ยวรอว่าเมื่อไหร่เขาจะมีคิวได้ข่าวว่ายากมากนะครับเลยไม่สามารถได้มาสัมภาษณ์ที่คนลูกทุ่ง FM 103สักทีอยากสัมภาษณ์มากเลยนะครับนะขอถ้าใครเป็นผู้จัดการผู้จัดการหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักนะครับมักจีกับศิลปินท่านนี้ฝากแจ้งไว้หน่อยด้วยกันนะครับนะมีโอกาสฝากมาสัมภาษณ์นะครับช่วยเจียดเวลามาสัมภาษณ์ด้วยหน่อยนะครับ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คคนลูกทุ่งสาวเช็คครับ10:45 นครับและเมื่อสักครู่นี้มอนิเตอร์เกมมอนิเตอร์เกมนะฮะวันนี้เลยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้วันนี้เป็นหมวดของเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวแล้วผมบอกแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเลยด้วยว่าขอ5ท่านพอป้าตุ๋ยบอกเลยขอ10ได้ไหมกี้เอา5ท่านก่อนป้าตุ๋ยรอบแรก เพราะว่าจันทุกคนจะได้ดูแอคทีฟกันนะครับท่านแรกนะฮะใน5ท่านเลยด้วยนะครับมีใครบ้างนะฮะยินดีด้วยนะครับทั้งคุณโจมหาชัยคุณปลายตะวันนะครับ89แล้วก็ยังมีคุณแนนนี่นะฮะคุณขั้นหมวยนะเขาชื่อนี้จริงๆนะใน LINE แอด DJ KL TFM แล้วก็คุณพี่จุกหรือป้าจุกนะครับส่วนที่เหลือร่วมสนุกกันนะครับนะทั้งน้องตาลนะฮะคุณเพชรตาล42ป้าแป๋วกาแฟสดพี่จินปอเปียพี่สุรัตนาป้าตุ๋ยเอ่ยพี่ลุจิลาเอ่ยพี่สายน้ำเอ่ยนะฮะพี่บางซุปบอกว่าหาหลายไม่เจอนะแล้วก็คุณนกจริดารอไปก่อนนะครับนะรอบหน้าจะเป็นเครื่องครัวชนิดใดอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เลยนะจ๊ะกับ10:46 นะครับมอนิเตอร์เกมนะครับสำหรับชิ้นแรกของเราเครื่องครัวชิ้นแรกของเราออกไปแล้วกับกระทะยังมีอีกหลายชิ้นเลยอ่ะหูเยอะมากเอ้าติดตามกันต่อจะมีอะไรอีกบ้างข้าวของเครื่องใช้ในครัวติดตามฟังกันได้ตลอดเลยนะครับนะที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์พี่สายน้ำหนึ่งขั้นบอกฝากไว้ก่อนนะคะรีบๆมาเอานะครับคะแนนอ่ะอย่าแจก
1: คนลูกทุ่ง FM 103
0: ดีมากใส่เพลงหายด้วย อ่ะเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่เลยวันที่แล้วมีคนขอมาพอดีเลยเพลงนี้จัดไปเลยครับอีกหนึ่งผลงานสุดคลาสสิกนะฮะของคุณพี่เถิงใช่พี่แหม่มอีกแล้วจ้ะ

ลิ่นทักทายมาแล้วนะครับเจ้าของเพลงมาช่วงคนลุกทุ่งสาวเช็คนะครับคุณปุ้ยกสิดิษฐ์นะฮะบอกว่าติดต่อคิวกับผู้จัดการได้เลยครับชื่อปุ้ย AI กับซิงเกิลหัวใจรีไซเคิลเอามามามามานะฮะอยากสัมภาษณ์เหลือเกินเลยด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลของเขา 10:54 นะครับหมดเวลาสำหรับชั่วโมงแรกแล้วด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะครับนะที่ติดตามรับฟังกันมามีพี่ๆน้องๆอีกหลายๆคนเลยนะครับพี่ทักทายมาเลยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทันแทนพี่หนูพินนะครับป้าเผานะที่ส่งมาด้วยนะครับป้าเผาแซวนะบอกใจเย็นๆน้องกี้ค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็ยังมีจากแม่นันนี่นะฮะคิดถึงแม่นันจังเลยครับคิดถึงสาคูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเกี่ยวปักหม้อนะแม่นันด้วยเหมือนกันคุณแม่สุจิตราจันทื่อด้วยนะครับนะเข้ามาทักทายบอกขอบคุณมากๆเลยด้วยนะคะได้ฟังเพลงเลยด้วยนะพี่อ้วนพัฒนาการนะครับแล้วก็ยังมีแม่ๆหลายๆคนเห็นมีนัดกันด้วยในด้อมนะครับบอกพรุ่งนี้จะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับที่มีการแถลงข่าวในเรื่องของเขาเรียกละครวิทยุนะที่เราได้ยินในสปอตแล้วนะครับถามว่าที่ไหนที่ CDC ครับCDC ก็คือที่เดิมที่เราเคยจัดสตูดิโอกันตั้งแต่ที่แรกแต่ไม่ใช่ตรงจุดนั้นนะเข้ามาหน่อยเดียวเองครับเป็นตึกเขาเรียกว่าตึก SCG อ่ะผมรู้เท่านี้เหมือนกันไม่ได้รู้มากกว่าทุกคน รู้แค่ว่าเขาจะมีการแถลงข่าวนะครับละครวิทยุเรื่องลูกไม้ในสายฝนชื่อเรื่องถูกใช่ไหมนะฮะเข้ามาจากเลียบทางด่วนนะครับเข้ามาปุ๊บนะ CDC ก็จะมีตึกเป็นตึกใหญ่ๆนะครับแล้วตึก SCG ก็จะแถลงบนนั้นเลยด้วยก็จะเป็นจุดแรกนะครับตั้งแต่ปีแรกเลยที่เราเคยจัดรายการนะแต่ว่าไม่ใช่ตรงจุดตรงนั้นนะเป็นตึกนะครับเล็กตึก SCG ถามตรงนั้นได้เลยด้วยเหมือนกันว่าไปที่ไหนกันนะครับขอบคุณมากนะสำหรับหลายๆคนนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราชาวด้อมพรุ่งนี้เราก็จะขนกันไปรวมทั้งนักจัดรายการนะครับแล้วก็นักแสดงที่ร่วมเล่นนะร่วมใช้คำว่าเล่นเล่นก็ได้สมัยก่อนละครไม่ใช้คำว่าเล่นละครนะเนาะแต่อันนี้มันเป็นละครวิทยุนะที่ไปแสดงละกันในละครชุดนี้เลยด้วยนะครับนะใครว่างๆมีโอกาสก็พรุ่งนี้ไปเจอกันจ้ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงหน้าครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา Hot Daddy Thailand นะคุณตั้มดนูเลยด้วยนะครับ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษลุยแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นชลบุรีพบสถานประกอบการผสมสีมีสารอินทรีย์ระเหยสูงถึง90 ppm เล็งสั่งปิดถาวรพร้อมคาดโทษโรงงานปิโตรเลียมลักลอบเปิดกิจการสั่งหยุดบริการชั่วคราวและปรับปรุงระบบมลพิษด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนขณะที่ด้านของนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในอำเภอบ่อทองโดยพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง90 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเทศบาลตำบลบ่อวางทองจึงเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงนำของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังพบโรงงานผลิตเม็ดสีพลาสติกที่มีปัญหากลิ่นจากการหลอมซึ่งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอจึงได้สั่งการให้จัดแผนปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนกรณีขยายผลปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงพบโรงงานผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฝ่าฝืนคำสั่งโดยแอบเปิดประกอบกิจการทั้งที่เคยถูกสั่งไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีมติหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมและบังคับให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกจุดสุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: การเร่งส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยสุขุมวิท3บ้านเรือนเสียหายกว่า15หลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัชชัยหลิมพลอยค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: เมื่อกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์มณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11จัดกำลังสารวัตรทหารเข้าพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวและเปิดทางให้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกภารกิจของสารวัตรทหารในครั้งนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงและดูแลความปลอดภัยกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนพบผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้ามาเสริมกำลังในภารกิจที่จำเป็นทั้งการดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับ

0: ปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คนลุกทุ่ง FM 103คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติด

0: ่บอกไว้ครับเข้าสู่ช่วงเวลา 11:19 นะครับชั่วโมงสุดท้ายวันนี้กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยด้วยนะฮะบอกกันไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวแล้วเลยด้วยนะครับวันนี้หนุ่มฮอต
1: เปิดไมค์เมา
0: สวัสดีทักทายนะครับตำรวจนูครับสวั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสว
2: ั
0: สด
2: ีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
0: นี่ครับเราเพิ่งไปรับตำแหน่งมีสายสะพายด้วย
2: เดี๋ยวไม่เชื่อ
0: เขาเรียกสายสะพาย
2: ใช่ๆๆสายสะพาย
0: ใช่ไหม
2: ไม่ใช่สนตะพายนะ
0: ไม่ใช่ดิอันนั้นสนตะพายนะควายอันนั้นเขาต้องร้อยจมูกอันนี้คล้องคอ
2: นี่
0: นะครับวันนี้เห็นบอกว่าจะมาขอบคุณด้วยมาพูดคุยด้วยที
2: ่
0: เพิ่งไปได้เขาเรียกอะไรเป็นเดอะวินเนอร์หรือตำแหน่งเป็นอันดับที่1เลยกับการประกวด
2: ใช
0: ่ Hot
2: Daddy Thailand
0: นี่ Thailand นะฮะเพิ่งไปประกวดมาวันไหน
2: ประกวดจริงๆพรีลิมวันศุกร์ศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไฟนอลคืออาทิตย์ที่ผ่าน
0: มาพรีลิมที่หมายถึงว่าเหมือนรอบแรกรอบแบบทั่วๆไปก่อนอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: รอบเหมือนรอบซ้อมแต่ก็คือมีการให้คะแนนแล้วส่วนไฟนอลก็คือรอบตัดสินตัดสินวันอาทิตย์นี่คือแบบ4วันยังสดๆร้อนๆอยู่เลยครับพ
0: ี่
2: คร
0: ับ ใช่สดๆร้อนๆจริงๆเลยด้วยนะครับเพราะนี่เราก็เพิ่งพูดกันในรายการเมื่อประมาณต้นสัปดาห
2: ์
0: วันนี้ล่าสุดเลยด้วยนะครับเนี่ยเพิ่งไปได้เป็นเดอะวินเนอร์ได้ตำแหน่งต
2: ้
0: องใช้ว่าได้ตำแหน่งมาหมาดๆเลยด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขออนุญาตถามก่อนแล้วกันนะฮะว่า Hot Daddy เนี่ยการประกวดเนี่ยคืออะไรก่อน
2: คือก็ต้องบอกก่อนว่ามันเวทีทั่วไปเนี่ยการประกวดทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะมันจะแบบอายุสำหรับคนหนุ่มสาวใช่ไหมครับวัยไม่เกิน 30-40 อะไรเงี้ย
0: แล้วดัดชงดัดชี่ดีกงดีกายอะไรที่เราได้ยินกันสมัยก่อน
2: อะไรมาก่อน
0: สมัยต้องทันนะ
2: ดัดชี่ใช่ไหมดัดชี
0: ่สมัยก่อนเนี่ยดัดชงดัดชี่มีอุ่นหนุ่มสาวแฮกรุ่นอัมพัชราภาแต่อันนี้ก็จะเป็นว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบก็แบบวัยเจนก็อยู่ที่ประมาณ20กว่า
2: ๆไม่เกิน25หรือ30
0: อะไรแบบ
2: แล้วทีนี้เวทีสำหรับคนที่แบบรุ่นใหญ่หน่อยอย่างโดยเฉพาะผู้ชายนะครับคือมันไม่มีเลยนะฮะอย่างเวทีนี้เนี่ยเขาเปิดให้ตั้งแต่35อัพ
0: โลกมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคนสมัยนี้ก็ดูแลตัวเองในเทรนด์ของที่เขาเรียกว่า longevity ด้วยเหมือนกัน
2: จริง
0: ๆคนที่อายุสมัยก่อนอย่างที่บอกอ่ะเอาพูดตรงเลยสมัยก่อนพอเลข3เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเริ่มอ่อมละนะฮะแต่ในยุคนี้เลยด้วยเนี่ยคนอายุเลข4เลข5เนี่ยหลายคนยังแบบยังดูแซ่บอยู่เลย
2: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เฉพาะแค่คุณผู้ชายนะ
2: คุ
0: ณผู้หญิงเลยด้วยเหมือนกัน
2: ใช่
0: อยู่ที่การดูแลตัวเอง
2: ถูกต้อง
0: อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นเลเวลที่สูงขึ้นมา
2: ใช่
0: ตั้งแต่รุ่นไหนถึงรุ่นไหนคร
2: ับ ก็คือ35อัพขึ้นไปโดยไม่มีเพดานบนเลยคือเวทีนี้เขา
0: ไม่จ
2: ำ
0: กัดจริงเหรอ
2: จริงคือจะบอกว่าคนที่เข้ารอบมา30คนสุดท้ายเนี่ย
0: อ
2: ายุเยอะสุดชื่อพี่แผน57
0: โอ้
2: 56กับ57เค้ายังดูดีอยู่เลยอ่ะ
0: จะบอกเลยบางคนแบบมันดูมีเสน่ห์ผู้ชายเนี่ยเค้าบอกว่ายิ่งพระธาตุสมคนสมัยก่อนนะครับเคยได้ยินเค้าบอกว่ามันเหมือนผู้ชายเหมือนขิง
2: น
0: ี่ยิ่งแก่มันจะยิ่งเผ็ด
2: หรือมันจะดี
0: ดีย
2: ิ่งบ่มยิ่งแบบกลมกล่อม
0: มันนี่ดูอะไรอย่างงี้เลยด้วยนะฮะ
2: หิวเลยใช่มั้ย
0: ดูหิวเลยไม่ใช่นะฮะเพิ่ง11โมงกันด้วยเหมือนกันมันก็เลยแล้วทำไมอ่ะผมอยากรู้ว่าแล้วทำไมเค้าอ่ะมันเป็นการเปิดเนี่ยให้คนที่บอกตั้งแต่อายุ35จนไม่มีเพดานเลยขึ้นไปเลยด้วยเนี่ยมาประกวดกันแล้วทำไมเราถึงอยู่คิดไปประกวดอ่ะเค้า
2: เอาจริงอ่ะพี่ก็อยู่ในวงการก็เจอกี้เจออะไรกันมานานเนาะก็คืออยู่ทั้งสื่อสารมวลชนด้วยเป็นพิธีกร
0: ดีเจ
2: ผู้ประกาศ
0: อะไรบอกเป็นเมื่อก่อนเลยเดี๋ยวผมค่อยๆมาไล่ทีละประเด็น
2: ได้
0: เดี๋ยวผมค่อยมาไล่ทีละประเด็นนะฮะนะต้องหนักหมดพี่ดั้มเนี่ยไปแข่งเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นไหนเลเวลไหนอยู่ในนั้น
2: คือจริงๆตอนแรกเขาไม่ได้แบ่งรุ่นเพียงแต่ว่าพอ35
0: อ
2: ัพแล้วเขาก็คัดไปเหลือ30คนสุดท้ายทำกิจกรรมกันมา3เดือนทีนี้พอด้วยเลนส์อายุมันกว้างมาก
0: มันมี
2: ตั้ง
0: หลาย
2: เขาก็เลยแบ่งเป็นเทียร์หรือเป็นรุ่นรุ่นที่ไม่เกิน30ก็คือ35ถึง40
0: ร
2: ุ่น40จนถึง50ส
0: ่
2: วนพี่เป็นรุ่นบนก็คือ50จนถึงไม่มีขีดจำก
0: ั
2: ด
0: โอ้นี่ฮะ5แล้วยังดูดีอยู่เลยนะครับทุกคนนี่ต้องเป็นพี่ตั้มแล้วนะฮะนะฮะก็ยังดูดีอยู่เลยด้วยเหมือนกันนะครับอะไรครับ
3: ขออนุญาตบรรยายให้มันบังหน้าว่า
0: ทำไมครับ
2: อันนี้มันบังหน้าผม
0: โอ้ยเวอร์เหลือเกินเลยนะครับนะปกติขนาดพี่แมนมณีวันมายังไม่ขนาดนี้เลยนะฮะ
3: ไม่ได้อะ
2: ไม่ท่านมองจอมองแต่ใจ
0: เออนะฮะมาต่อเลยด้วยนะครับ
2: ก็คืออยู่พี่อยู่รุ่นบนทุกวันนี้อย่างที่ชาวคนลูกทุ่งรู้ดีเน
0: า
2: ะพอบางทีมาจัดแทนกี้อะไรเง
0: ี้
2: ยก็จะรู้กันว่าเอ้ยเรา52แล้วแต่เราก็ดูแลตัวเอง
0: ดีมากเลยด้วยเหมือนกันนะฮะที่บอกแล้วเราก็คือว่าถือว่าเป็นรุ่นบนเหมือนกันแล้วก็จริงจริงปกติแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเด็กๆกว่าเรามันจะบอกว่าจะดูโดดไหมตอนนั้นหวั่นใจไหม
2: โอ้เข้าไปก็เอาจริ ง
0: นะแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหแต่ละคนแม่งฟิตๆแซ่บๆทั้งนั้นเล
0: ย
2: มีทั้งเทรนเนอร์หุ่นล่ำๆ มีทั้งแบบ
0: ปากกล้ามแน่นๆอย่างนี้เลยนะ
2: เอางี้เกินครึ่งเนี่ยกล้ามแน่นๆหมดเลย
0: อ่า
2: ของเรานี่คือเป็นก้างเลย
0: ทั้ง
2: ที่เราก็รู้สึกว่า
0: ทรงนะ
2: เราก็ลีนๆออกแนวลีนๆมีกล้ามพอเบาๆนะฮะแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยหลายคน energy คือแบบเต็มที่เลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าถึงจะเป็นรุ่น40อัพ50อัพแต่ทุกคนก็คือแบบโอ้โหมีแบบ
0: เต็มที่เหมือนกัน
2: แอคทีฟมีความกระตือรือร้นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบคือเป็นพลังผู้ชายอ่ะมารวมตัวกัน
0: ผู้ชายจริงๆเนี่ยมีพลังมี energy มากอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าไม่ติดแล้วแบบว่าพอใช้ร่างกายมันหนักๆแล้วพอมันเริ่มโตๆแล้วเริ่มอ่อมๆแบบนี้บ้างอะไรบ้างไม่แล้วผมอยากรู้ว่าอะไรคือจุดที่ทำให้เราแบบเฮ้ยไปประกวดอันนี้ดีกว่าเว้ย
2: ส่วนตัวนะส่วนตัวนะ
0: นี่ผมถาม
2: คนอื่นเขาก็มีเหตุผล
0: แบบกินไซส์ของคนอื่นก็แตกไปผมอยากจะรู้ของคนเดอะวินเนอร์เลยเนี่ยเขาทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาถึงไปประกวด
2: ผมจริงๆอ่ะผมก็อยู่ในวงการมาจริงๆครึ่งชีวิตแล้วนะ25ปีทั้งวงการบันเทิงตอนเล่นละครเล่นอะไรอ๋อ
0: เหรอฮะ
2: รุ่นพี่กี้นะพี่เล่นช่อง7มาก่อน
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ประมาณเกือบ10เรื่อง
0: รุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหน
2: เอ็มวีวีรภาพรุ่นเลยเป็นเรื่องเล่นเป็นเพื่อนเอ็มวีเพื่อนเอโมแตงโมอะไรอย่างงี
0: ้จริงๆคุณวีรภาพเขายังไม่ได้อายุเยอะนะแต่เขาชอบทำแกล้งทำตัวเองแก่เขาอยากรุ่นใหญ่คนนั้น
2: ไม่แต่เขามักจะได้รับแบบพวกเป็นบทนักธุรกิจหรืออะไรที่มันโตๆหน่อยเมื่อสมัยก่อนอะไรก่อนก็คือพอเราอยู่ในวงการมานานแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันไม่มีอะไรที่มันเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนเป็นการจุดประกายตัวเอง
0: เมื่อก่อนเคยประกวดไหมผมถามเลยสมัยตอนที่สมัยเล่นละครตอนอายุสมัยตอนที่เรายังเป็นรุ่นแบบ20กว่า30กว่า
2: เออหนุ่ม
0: เอาวะเอาไม
2: ่ไม่บูลลี่เรียกเลยว่า
0: เดี๋ยวเอาบูลลี่ไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าสะเทือนใจด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าสมัยนั้นเราไปประกวด
2: เคยจริงๆก่อนจะไปเล่นละครช่อง7อ่ะก็คือเคยผ่านเวที X-Man
0: เอ้ยผมคุย
2: รู้จักใช่ไหม
0: รู้จัก X-Man
2: วันนี้ก็จะมีสเปรย์แบบดับกลิ่นตัวของผู้ชาย X-Man ของ Unilever ประเด็นก็คือตอนนั้นก็เข้า20คนสุดท้
0: าย
2: แต่ตอนนั้นเราก็ยังกองแกงอยู
0: ่
2: แต่ก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรก็คือแค่เป็น20คนสุดท้ายแต่มันก็ทำให้เราเข้ามาสู่วงการทั้งจัดรายการวิทยุเป็นพิธีกรแล้วก็ได้มาเป็นนักแสดงในตอนนั้น
0: หลังจาก X-Man นี่แหละก็คือประกวดหลักๆคือตัว X-Man
2: ครับ
0: เคยผมถามนี่ถามเล่น
2: อ
0: ่ะอันนี้พอแบบมีข้อมูลเพิ่มอีกอย่างรู้
2: จัก
0: เมื่อก่อนเคยไปประกวดแบบว่าดัชชงดัชชี่อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยเมื่อก่อนเขาต้องไปกันน่ะ
2: ไม่ได้ไป
0: โอ้ไม่ได้ไป
2: เพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบโอ้มีแต่คนหน้าตาดีๆแล้วแบบว่าดูแบบคือนึกออกมั้ยตอนนั้น
0: ดีกงดีกายอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณน
2: ี้
0: ผมทรงเนี้ยจริงๆสมัยก่อนนะผมว่าถ้าไปประกวดเนี่ยผมว่าโอ้โห
2: น่าจะใช้ได
0: ้เออนะรุ่นแบบพูนคุณ X ทิตินันอะไรอย่างงี้เลยเนี่ยเออ
2: ผมจะเล่าให้ฟังตอน X-Man น่ะรู้ไหมว่าทุกวันนี้ยังอยู่ในวงการอีก 2-3 คน
0: คือ
2: พูดชื่อไปคุณก็รู้จัก
0: ครับใครคร
2: ับ พี่เอกรังสีโรจน
0: ์อ่า
2: เอกช่อง7
0: รู้จักอ
2: ีกคนนึง X ทิติเพื่อนผมเลย X ทิติ
0: ไม่ใช่เอ็กทิตินัน
2: ไม่ใช่เอ็กทิติ
0: เอ็กทิติอีกคนนึงตัวผมวุ่นๆเหมือนกันก็ยังอยู่ในแวดวงนี้เลยด้วยเช่นกัน
2: ใช่ใช่เป็นรุ่นพี่คุณ
0: นะฮะเ
2: อออยู่เนี้ยยังเหลืออยู่ประมาณ3คนที่วนเวียนอยู่ในวงการสำหรับเวที X-Man ในปิ๊บเป็นปีสุดท้ายด้วยตอนนั้นน่ะที่ผมประกวดประมาณเกือบ25ปีที่แล้ว
0: ครับ
2: คุณเกิดยังฮะ
0: 25ปีที่แล้วเหรอเนี่ยนะ
2: อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่
0: เห็นนะผมกําลังเลือกนะ25ปีที่10กว่าเกิดแล้วแหวให้เกียรติผมจะยิ้มอ่ะคือเกิดแล้วแต่แค่ลังนึกว่าเริ่มทำงานวงการยังยังยังยัง
2: คุณยังเด็ก
0: ผมประมาณ20ปีเนี่ยเริ่มเข้าวงการมาประมาณ20ปีนิด
2: ๆ
0: นะครับ25เนี่ยกำลังเริ่มเรียนตั้งแต่ใกล้จบแล้วอยู่มหาวิทยาลัยเมื่อหลับเพราะเมื่อก่อนผมไม่ได้อยากทำงานในวงการของผมนี่เป็นแบบประเภทจับพัดจับผูเออแล้วก็แบบทำยาวอยู่ทุกวันนี้เลย
2: แต่คุณก็มีพื้นฐานในการร้องเพลงชอบร้องเพลงชอบอะไร
0: ผมไม่เคยร้องเพลงผมไม่เคยเป็นศิลปิน
2: เดี๋ยว
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดจะทำตั้งแต่แรกผมเริ่มเล่นเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ก่อนไม่ใช่
2: ผ
0: มสัมภาษณ์
2: หล
0: ับ
2: หน้าที่กันเฉยเลย
0: ไม่
2: ทำเพลงจริง
0: เขาไม่ใช่หรอกมันพอถามเสร็จปุ๊บมีแบบว่านึกถึงลิงก์ไปถึงคนนั้นคนนี้นึกไปถึงงานที่เคยทำมันเลยมีความเกี่ยวโยงมันก็เลยถามถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวให้ผมถามก่อนวันนี้แปลว่ามีพื้นของการประกวดเคยทำงานในวงการ
2: ไหมเมื่อก่อนก็เดินแบบอะไรก็คือเรื่องทักษะที่ใช้ในการประกวดอ่ะก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ใช่ใช
0: ่แล้วไงฮะพอไปเห็นฮับแดดดี้ปั้งขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยเอาไว้เอาซะหน่อยทีละกันว่าอย่างนี้เลยป่ะ
2: ตอนแรกอ่ะก็คือแค่ลังเลอยู่ว่าจะเอายังไง
0: เอาไงดีวะ
2: แต่ประกอบกับตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราทำงานมาอิ่มตัวแล้วในวงการแต่ก็มันอาชีพเราเนอะกี้เนาะเราก็ยังต้องทำอาหารกินเนาะต้องทำนี้ตัวเองทำยังไงเราถึงจะแบบเหมือนแบบเอาพูดง่ายๆทั้งในเรื่องของการให้ ให้ย้ำเตือนว่าเรายังอยู่ตรงนี้เราให้คนหันมามองสองคือเป็นการที่เราแบบได้ทำอะไรเพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้ตัวเองสมัยนี้เพราะมันมีต้องมีทักษะในการแบบ
0: สมัยนี้
2: คอนเทนต์ทำ
0: น
2: ู่นทำน
0: ี่โอ้ผมนี่นะกว่าจะปรับตัวเองมาสู่โลกคอนเทนต์เหนื่อยมากเพราะว่าเอาผมกล้าพูดเลยรุ่นพี่ตั้มเอ๋ยหรือว่ารุ่นผมสมัยก่อนห้ามไม่ควรเห็นเยอะห้ามโซเชียลสมัยก่อนผมเล่าให้ฟังเลยผมอยู่ช่อง7เนี่ยนะผมต้องแอบหนีไปเที่ยวกันห้ามเกมเด็ดขาดนี่ถ้าเกิดสมัยก่อนมีโซเชียลแล้วผมคุณโดนไล่ออกกันตั้งแต่ปีแรกแล้ว
2: เล่นช่อง
0: ไม่ใช่โดนไล่ออกในช่องพฤติกรรมไม่ดี
2: อย่าเรียกพฤติกรรมเรียกว่าวีรกรรม
0: วีรกรรมเยอะเลยเจอในพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนต้องบอกเรื่องประเภทแบบเป็นแบบเด็กหลังห้องสมัยอยู่ที่ช่องกันถึงบอกว่าโอดีไปคนสมัยก่อนก็จะไม่ได้มันต้องใช้วิธีในการมันเหมือนว่าเป็นการปรับ mindset ในการเริ่มต้นใหม่ในยุคน
2: ี้จะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ศิลปินดารานักแสดง
0: ทั้งนั้นเลย
2: เก่าๆเก่ากว่าพวกเราอีกแต่อย่างดวงดาวเนี่ยเขาก็ประชดมาเล่นติ๊กต็อกติ๊กต็อกคือแบบ
0: โอ้อาดาวนี่ทุกวันนี้กลายแบบเป็นเซียนแล้วแต่ตอนแรกๆก็แบบเขาเรียกว่าใช้เวลาทำใจอยู่พอสมควร
2: เท่าที่รู้จักกันส่วนตัวใช
0: ่
2: ไหม
0: ครับ
2: คือ
0: ต้องใช้เวลาแบบเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องแบบไม่ได้ออกมามันต้องแบบเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันไม่ใช่แบบว่าแบบมาให้คนเห็นบ่อยๆเชียงนี้กินอะไรทุกวันนี้อาดาวกินมื้อไหนนี่ฉ่ำเลยถ่ายวันนี้มีเมนูนี้จ้าวันนี้กินข้าวกับใครจ้า
2: แล้วนักแสดงก็มีทักษะในการแบบพรีเซนต์เนาะคือมันแล้วมันจะดูน่าดูน่ากินน่าอะไรเงี้ย
0: อะไรแบบเนี้ยโทษคำไหนไม่ตรงวันทีแล้วทำไมถึงอยู่ดีๆถึงตัดสินใจกระโดดใส่เลย
2: ก็อย่างที่บอกก็เพื่อต้องการแบบให้ย้ำเตือนว่าเรายังอยู่ในวงการนะให้คนได้เห็นแล้วก็โดยรวมไปถึงสื่อสารไปถึงคนรุ่นใหม
0: ่
2: ๆนะครับว่าเฮ้ยเราต้องใช้คุณค่าในตัวเองให้มันถูกทางแล้วก็รวมไปถึงเผื่อวัยเดียวกันกับเราอ่ะ40อัพ50อัพ
0: เริ่มจะ
2: เบิร์นเอาหมดไฟ
0: แม่งชีวิตอยู่ไปวันๆรอวันตายละ
2: ไม่เอาอะไรละอย่างเงี้ยแบบเกษียณออกมาเลี้ยงหลานหรือแบบว่า
0: ไม่อยากเอาอะไรละ
2: ปลา
0: จริงๆอันนี้ดี
2: บางคนซึมเศร้าเลยนะ
0: ดีนะแล้วคนผมบางคนก็เริ่มเป็นแล้วเหมือนกันนะครับแค่เล็กสี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค
2: ือ
0: เมื่อก่อนมันทำอะไรมาเยอะๆจริงจริงมันรู้สึกแบบมันเหมือนตัวเองโดนลดคุณค่าไม่มีแรงหรืออะไรแบบนี้เลยด้วยโอ้นี่จริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะคุณผู้ชายทั้งหนุ่มๆและสาวๆทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับนะบางทีตัวเลขมันเป็นในเรื่องของแค่ก็ตัวเลขแล้วบางทีมันก็เป็นในเรื่องของประสบการณ์ที่ดีในการสามารถเอามาถ่ายทอดและพูดคุยให้กับหลายๆคนได้ด้วยเหมือนกันตอนที่ได้แชมป์รู้สึกไงบ้าง
2: คือถ้าม
0: ันสะใจนะผมอยาก
2: หลายคนจริงๆก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทั้งพี่ท็อปล็อกกี้น้องอาร์มทุกคนที่ขึ้นลูกทุ่งและชาวด้อมคนลูกทุ่งเพราะทุกคนน่ะระหว่าง3เดือนที่ผ่านมามันจะมีกิจกรรมแบบว่าเราต้องโพสต้องแชร์ต้องอะไรเงี้ยเราไปเข้าคอมเมนต์ให้กำลังใจชาวคนลูกทุ่งเนี่ยคือแบบเข้าไปให้กำลังใจผมเยอะมากด้วยความที่เราก็เป็นดีเจที่ดีด้วยเนาะชาวด้อมก็แต่วันที่ประกาศผลน่ะใครที่ไปดูหน้าเวทีหรือดูในไลฟ์จะรู้เลยว่าผมตกใจมากเพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได
0: ้คือแค่อยากเข้าร่วม
2: ใช่
0: จริงๆคิดดีใจว่าแค่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบ
2: แต่เข้าก็ดี
0: แต่เข้าก็ดี
2: ไม่คือเข้าก็ภูมิใจแต่เราแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีคนที่เขาก็สมบูรณ์พร้อมเหมือนกันใช่ไหมครับวันนั้นที่จับมือจำได้เลยว่าจับกับพี่เต๋01แกอายุประมาณ55แต่แกยังดูดีอยู่เลยผมหงอกแต่เป็นหงอกแบบเท่
0: ฝรั่งนะ
2: แล้วเขาเป็นนักแสดงด้วยซีรีส์อย่างเงี้ยเขาก็แบบเป็นคนมีบุคลิกที่ดีมากแต่ตอนที่ไปจับมือกับพี่เต๋อ่ะผมนึกว่าผมได้ที่3พอประกาศชื่อผมมา
0: ผมประกาศที่2ก่อน
2: ไม่ๆ
0: แล้วเหลือ1กับ3เ
2: นี่ยประเด็นมันเป็นอย่างนี้เวทีนี้เขาจะไม่เหมือนเวทีอื่นที่อื่นเนี่ยเขาจะประกาศสมมติเขามี4อันดับเขาจะประกาศที่4ที่3เอา1กับ2ไปจะยืนจับมือแล้วถ้าเกิดประกาศชื่อก็คือจะเป็นคนชนะอีกคนที่ไม่ได้ประกาศจะเป็นรองชนะแต่อันนี้เหลือ4คนเขาเรียกคู่ผมกับพี่เต๋ไปก่อนผมก็เข้าใจว่าเป็น3กับ4พอประกาศชื่อผมก็นึกว่า3แต่ทีเนี้ยพิธีกรเขาพูดนี่คือคอสดัตตี้ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยและพี่เต๋อเ
0: ขย่ามือผมด้วยเหมือนก
2: ัน ใช่เขย่ามือผมก็อ้าวมันดีใจซ้อนดีใจขึ้นไปอีกแล้วตอนนั้นแม่พี่ไปเชียร์ด้วย
0: อ๋อเหรอ
2: เลยตามฟิลเนาะแล้วแม่ร้องไห้ผมก็เลยไม่รู้ทำไงผมลงไปไม่ได้อ่ะผมเลยแบบก้มลงกราบตรงบนเวทีเลยใช่มันก็เลยออกเป็นภาพแบบนั้นออกม
0: า
2: ใช่แต่จริงๆต้องบอกกี้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่าผู้ชนะมี2รุ่นมันเหลืออีก2คนที่ยังไม่ได้ประกาศผล
0: คือที่บอกว่าเทียร์ที่เมื่อกี้ว่ากันก็คือ3ถึง4ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ใช่ผมว่าเป็นรุ่นใหญ
0: ่
2: ผมเป็นเดอะวินเนอร์รุ่นใหญ่อีกคนนึงเขาเรียกว่าแกรนด์วินเนอร์ก็คือเป็นรุ่นเล็กรุ่นจูเนีย
0: ร์3ก็คือ3ถึง40 แล้วก็40ถึง50
2: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ซึ่งอีก2อันเขายังแข่งกันอยู่ไหมครับ
2: ไม่ประกาศไปพร้อมกัน
0: ประกาศเรียบร้อยแล้วเหมือนกันวันนั้นเลยก็คือจะเป็นแชมป์ในแต่ละรุ่น
2: ใช่สรุปแชมป์มี2คนนะครับสําหรับออสการ์ที่ไทยแลนด์รุ่นเล็กกับรุ่นใหญ
0: ่
2: แล้วเดี๋ยวมันมีภารกิจจะต้อง
0: ไปไหนกันต่อ
2: นี่เอาจริงๆนะกี้กับคุณผู้ชมคุณฟังนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆตอนแรกผมแค่อย่างที่บอกจุดประสงค์ของเราเพื่อให้คนมองเห็นแล้วเราเป็นแรงบันดาลใจในการที่ให้หันกลับมาให้เห็นคุณค่าในตัวเอง
0: ดูแลตัวเอง
2: แต่พอเราได้ตำแหน่งปุ๊บภาระมาอันนี้ผู้ดู
0: หน้าที่ละกัน
2: หน้าที่ภาระหน้าที่ต้องไปประกวดอินเตอร์อีกจัดแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบทั่วโลกประมาณ25ประเทศเดือนกุมภา
0: ครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องไปฟิตหุ่นต้องไปอะไรอย่างนี
0: ้มาประกวดที่ในเมืองไทย
2: จัดในเมืองไทยเพราะเราเป็นเจ้าภาพนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ยังไงฝากเชียร์ด้วยก
0: ็ได้เลยครับ
2: ผมเป็นตัวแทนรุ่นใหญ่แล้วก็คนชื่อน้องก๊อฟวสินเป็นตัวแทนของคนรุ่นเล็กรุ่นเนี่ย
0: นะครับและนี่แหละครับนะ Hot Daddy Thailand นะครับนะคนแรกเลยด้วยนะครับและมีที่บอกมีทั้งหมดตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับนะพี่ตั้มดนูนะครับนะเห็นว่าเราชาวด้อมคนรุ่นทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ด้วยเมามันมากจริงๆผมเนี่ยนะพอคุยไปคุยมาผมอยากเจาะประเด็นอีกเพียบเลยแต่เอาเท่านี้ก่อนเพราะโดยเวลาช่วงท้ายนี้ให้พี่ตั้มได้ฝากได้ขอบคุณด้วยขอบคุณพวกเราชาวด้อมเห็นบอกโอ้โหไปโหวตกันเอ่ยเข้าไปเอ่ยกันเยอะแยะหลายคนไปให้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้อุตส่าห์มาแล้วก็จะได้ขอบคุณทุกคนด้วยรวมทั้งอยากฝากให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆคนที่กำลังฟังไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายที่บางทีก็อาจจะโตละเริ่มเป็นผู้ใหญ่ละผมใช้คำนี้แล้วว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวละบางคนอย่างที่ชูใช้คำว่าเบิร์นเอาหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าแบบเรื่องแบบอ่อมละหมดไฟละแบบรอวันตายอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย
2: ่
0: างเงี้ยจริงๆบางคนมองภาพตัวเองแบบนั้นนะครับให้เขาได้มามีแรงบันดาลใจและใช้ชีวิตไปข้างหน้าต่อได้เลยด้วยเหมือนกันเชิญเลยฮะ
2: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณครับทั้งทาง YouTube ที่เห็นภาพตอนนี้นะแล้วก็ใน TikTok ของ Rocky ด้วยนะครับ
0: ครับผมยินดีครับ
2: แล้วก็ทาง FM 103ด้วยนะครับก็ขอบคุณชาวคนลุกทุ่งทุกคนเลยครับทั้งที่โหวตทั้งกดไลค์
0: เอาไปด้วยได้ป๊อปปูล่าโหวตด้วย
2: ใช่ๆๆๆจริงๆหลายตำแหน่งหลาย
0: ตำแหน่งเลย
2: แล้วก็ขอบคุณที่สุดแน่นอนนะพี่ท็อปสราวุธครับพี่ครับน้องร็อกกี้น้องอามนะครับพี่โป้งพี่ปุ้ยพี่แหม่มทุกคนเชียร์หมดเลยทุกคนที่ขึ้นคนทุ่งนะครับขอบคุณจริงๆ FM 103แล้วก็แน่นอนที่สุดครับต้องขอบคุณชาวด้อมนะฮะคนลูกทุ่งก็ไปอยู่ในด้อมผมเยอะนะผมจะมีชื่อด้อมว่ารวมพลคนรักเฮียตั้มแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ผมเลยก็คือเป็นไอดอลผมเลยแล้วก็น้องชายขอบคุณผู้ก่อตั้งเวที Hot Daddy Thailand ครับพี่ปูเป้พี่แนทแล้วก็พี่หนุ่มกูรูนางงามอ่ะกี้น่าจะเคยเจอแล้วก็แน่นอนที่สุดครับขอบคุณเพื่อนๆผู้เข้าประกวดทั้ง30คนแล้วก็ขอบคุณทีมงานของ Hot Daddy Thailand ทุกคนด้วยส่วนที่กี้บอกว่าให้ฝากอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับก็แน่นอนครับอยากให้ทุกคนหันมามองครับว่าผมเองเนี่ยเป็นตัวแทนเนาะของคนรุ่นใหญ่เป็นฮอตDaddy Thailand รุ่น The Winner 2026
0: เปรียบเทียบที่บอกใช้ว่า Daddy คือเปรียบเทียบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่บอกเป็นแบบผู้ชายรุ่นใหญ่ไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยต้องบอกว่ามีแบบเป็น Daddy ไปแล้วอะไรอย่างนี้เลยด้วยนะฮะคือเขาจะชอบเรียกว่าแบบคุณพ่ออะไรอย่างนี้กันสมัยนี้
2: บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ Daddy มันจะต้องแบบ
0: มีลูกหรือเปล่าหรืออะไรอย่าง
2: เ
0: งี้ย
2: ต้อง
0: ผมบอก
2: อะไรอย่างนี้หรือแบบแต่จริงๆบริบทของคำว่า Hot Dad มันมีคำว่า Hot มาต่อมาเติมหน้าเนาะ Hot Daddy เนี่ยคือผู้ชายรุ่นใหญ่ที่ยังมีไฟยังมีใจที่อยากจะทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแต่เวทีนี้สำหรับใครที่อยากจะแบบส่งต่อคุณค่าในตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทักษะต่างๆหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ทั้งด้านดีด้านร้ายอย่างเงี้ยผมว่าใช้พลังตรงนั้นน่ะมาทำให้ตัวเองแบบมีไฟขึ้นใหม่ครั้งและเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆให้กับสังคมและคนรอบข้างก็เนี่ยปีหน้าเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครแล้วที่สำคัญครับพี่ท็อปจะส่งคนนี้ไปฮะ
0: ไม่ไป
2: ส่งล็อกกี้เลยนะอะไรครับพี่ท็อปครับ
0: นางบอกนางจะประกวดเอง
3: สัญญาเข้าประกวดใบสมัคร
2: เข้ามาทำไม
3: ใบสมัครปีหน้า
2: อ๋อพี่ท็อปไปล่างมาให้แล้วเหรอ
3: ไปล่างมาเลยบอกว่ารับสมัคร
2: อันนี้เซอร์ไพรส
0: ์นางพูดในรายการว่านางจะลงเอง
2: ไม่ใช่เขาบอกเขาจะปั้น
0: เพราะว่าข้างบนผมไปไม่ได้
2: อ
0: ่
2: ะทำไมอ่ะ
0: ยุ่งติดสัญญา
2: สัญญาอะไร
0: เป็นสัญญาฮอต
2: ฮอตอะไร
0: ฮอตดอก
2: ของกินฮอตดอกของกินเออ
0: เดี๋ยวสิคุณปิดท้ายหล่อๆให้หน่อยนะแรงบันดาลใจของคุณพ่อหรือว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนทั้งแดดดี้ทั้งมัมมี่ด้วยหน่อย
2: นะเอาเป็นว่าทุกคนเลยครับชาวคนลูกทุ่งครับทุกช่องทางที่ฟังแล้วก็ชมอยู่ตอนนี้นะคร
0: ับ
2: ฝากบอกเลยว่าใครที่กำลังท้อเหนื่อยในชีวิตเนาะไม่ว่าจะมาจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตหรืออกหักรักคุดอะไรก็แล้วแต
0: ่
2: ทุกคนผมอยากให้ทุกคนหันกลับมาดูตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
0: จริง
2: ใช่เพราะว่า
0: ใช่ครับ
2: ชีวิตใครไม่มีเหมือนใครทั้งนั้นแต่เราควรจะต้องเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราอะทุกวันนี้ดีกว่าเราในเมื่อวานแล้วหรือยังกี้คือจริงตื่นเช้าทุกมาตื่นเช้าเอาแค่วันต่อวันพอตื่นเช้ามาผมอยากให้มองว่าเมื่อวานเราพลาดตรงไหนวันนี้เราก็ทำให้มันดีกว่าเดิ
0: ม
2: แล้วไม่ต้องไปมองตั้งเป้าไปไกลเลยเพราะมันจะกดดันตัวเองเกินไปแต่โอเคมันก็ต้องวางแผนอนาคตอะไรบ้างเพียงแต่ว่าเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมออยากให้ทุกคนมองผมเป็นตัวอย่างกันแล้วกันครับถือว่าเป็นตัวแทนคนลูกทุ่งว่า52แล้วแต่ผมยังพัฒนาตัวเองที่สำคัญต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วใครแนะนำอะไรบอกเรา
0: อะไรยินดีแล้วฟัง
2: ทั้งคนอายุมากอายุน้อยผมถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราน
0: ะ
2: น้อมรับมาปรับปรุงกับชีวิตเราและที่สำคัญเลยครับแล้วใครที่มีพลังเหลือเฟือแบบนี้ก็ส่งต่อให้กับคนรอบข้างผมว่ามันจะแบบเป็นแรงกระเพื่อมในวงกว้างแล้วสังคมเรามันจะแบบเกื้อกูลกันน่าอยู่มากขึ้น
0: นั่นแหละครับ
2: ใช่คร
0: ับนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะจาก Hot Daddy นะฮะ Thailand คนแรกเลยด้วยนะครับที่มาฝากทุกคนอย่างที่พี่ตั้มบอกนะครับนะเราสามารถมีความสุขในแบบของเราสไตล์ของเราได้มีไฟในแบบของเราได้เหมือนกันนะครับนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าให้มีความสุขไม่เดือดร้อนใคร
2: ใ
0: แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมได้เลยด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่อย่างที่บอกเป็นทั้งแดดดี้แล้วมัมมี่โหประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะครับเราก็เลือกประสบการณ์ดีๆของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลและจะลงสังคมให้มันดูน่าอยู่ต่อไปเพราะทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องแย่ๆ
2: แต่เอาจริงนะพี่ส่วนตัวนิดนึงนะพี่ชื่นชมกี้มากเพราะว
0: ่
2: ากี้มีครอบครัวดูแลลูกดีมากแล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นทั้งทำงานทั้งครอบครัวคนนี้โคตรขยันเลย TikTok ก็ไลฟ
0: ์ขยัน
2: ตลอด
0: ไม่ขยันไม่ได้ครับนะโดนโกงไปเยอะครับ
2: ไม่เอาความจริงมาพูดไม่เอาความจริงมาพูดส่งกำลังใจให้กี้เช่นเดียวกัน
0: ยินดีครับขอบคุณมากนะครับ
2: คนนี้บอกแล้วเดี๋ยวส่งปีหน้าจริง
0: ๆใช่นะเป็นอีกหนึ่งไฟนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟนะของพวกเราที่มาส่งกันในวันนี้เลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่ตั้ม
2: ใน
0: ด
2: ู
0: มากเลยนะครับน
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยววันไหนก็จะได้มาจัดรายการด้วยเหมือนกัน
2: วันที่คุณลานั่นแหละ
0: นั่นแหละนี่วันนี้เลยได้เจอซะดีกันเพราะปกติแล้วจะมาวันที่ผมล
2: าน
0: ะครับเดี๋ยววันอื่นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบ้างไม่ได้เจอกันบ้างหรือวันนี้ผ่านไปผ่านมาวันนี้เลยได้นั่งคุยกันเลยด้วยนะครับ ขอบคุณพี่ตั้มอีกครั้งเลยด้วยนะครับนะส่งพี่ตั้มไปนะครับในช่วงเวลาของเปิดไมค์เมาส์กันครับวันนี้บ๊ายบายทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ดีครับดีครับใครรู้กันนะครับ
1: เปิดไมค์เมาส์

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ช้อน
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
1: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: กดเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119028575119
6: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: ออกเรียบร้อยแล้วครับนะสุดท้ายเครื่องครัวของเราช้อนต้องรีบหน่อยแล้วครับหมดเวลาแล้วเลยโอ้โหนะวันนี้คุยกันเยอะมากหลายประเด็นเลยด้วยนะครับนะท่านแรกครับคุณโจมหาชัยออกมาคนแรกอีกแล้วเลยนะครับท่านที่2คุณคันหมวยท่านที่3คุณแนนนี่ท่านที่4คุณสุรัตนาและท่านที่5คุณปลายตะวันป้าตุ๋ยพี่บางซุปพี่ดำละลวงชินโชติพี่อ้วนพัฒนาการนะฮะไม่ทันนะจ๊ะไว้ร่วมสนุกกันครั้งหน้านะจ๊ะเครื่องครัวเรายังมีอีกหลายชิ้นเลยนะครับวันนี้ติดตามตลอดทั้งวันเลยนะครับพี่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับกับวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ครับผม
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
2: พี่แม่มสุภาพถึงขั้นส่งข้อความมาเอาออกแล้วเหรอออกตอนไหนนี่ไงครับก็ถึงเรียกว่ามอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอคนสู้

ชคดีมีความสุขกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตั้งแต่ 9:00 น.กับท็อปกี้ขยี้ข่าวแล้วก็อยู่กันต่อ 10:00 น.ถึงเที่ยงแบบนี้แหละครับโชคดีมีความสุขทุกท่านกินข้าวให้อร่อยนะจ๊ะและวันนี้สุรกี้ส่งท้ายในช่วงเวลาของคนทุ่งซาวเช็คครับด้วยหน้าแปลกแดกหมดเจ๊หวีสังกะสีเหล็กโชคดีมีความสุขทุกท่านทานข้าวให้อร่อยสุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนุทัพนักตบลูกยางไทยแชมป์อาเซียนชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028และกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9หลังมีการจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียพร้อมมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจชื่นชมความทุ่มเทมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิให้คนไทยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสามัคคีของทัพนักตบสาวไทยที่สามารถฝ่าฟันการแข่งขันจนประสบความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยโดยนายอนุทินยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศพร้อมยืนยันถึงการสนับสนุนและการส่งเสริมวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับทีมมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างผลงานและนำความสำเร็จกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งโดยการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนกีฬาไทยและนักกีฬาไทยให้เข้าสู่เวทีระดับโลกนี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กระทรวงพลังงานส่งทีมกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังลักลอบจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่อาคาร Data Center บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระราม9วันนี้พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองจำนวน 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลผลกระทบจาก การเก็บน้ำมันปริมาณมากอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยประธานกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลการเข้าตรวจสอบให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นโดยจะมีการหาข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นเสียดังกล่าวนั้นมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีความผิดตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสะพานชิคาโกสะพานข้ามเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยของสหรัฐค้างกลางอากาศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหลังเปิดให้เรือผ่านและปิดลงมาไม่สนิทเนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเหตุให้โครงสร้างบางส่วนของสะพานขยายตัวจนปิดลงมาไม่สนิทซึ่งหน่วยดับเพลิงในชิคาโกต้องใช้สายส่งน้ำดับเพลิงจากเรือลำหนึ่งในแม่น้ำช่วยฉีดน้ำใส่บริเวณตัวสะพานให้คายความร้อนลงจนสะพานสามารถปิดลงมาได้สนิทในที่สุดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การจราจรบนถนนสายหลักของเมืองเป็นอัมพาตอย่างหนัก
8: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถม

0: ุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ครับอยู่กับอาร์มอมรเทพที่คนลุกทุ่ง FM 103และแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการ IT ครับเมื่อ Meta ครับบริษัทที่มีช่องทางโซเชียลก็คือ Facebook และ IG หรือว่า Instagram นะครับยอมจ่ายเงินสูงถึง 6.3 แสนล้านบาทเพื่อยุติคดีฟ้องร้อง29รัฐในสหรัฐอเมริกาที่กล่าวหานะครับว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งใจออกแบบให้เด็กติดโซเชียลและส่งผลต่อสุขภาพจิตของเยาวชนซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะครับไม่ได้จบแค่เรื่องเงินนะเพราะว่าทาง Meta ครับออกมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยของเด็กอายุ13ถึง17ปีซึ่งถือว่าครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้โดยกฎเหล็กของ Facebook และ IG ที่กำลังจะเปลี่ยนไปครับก็คือมีการจำกัดเวลาการเล่น2ชั่วโมงต่อวันและระบบนะฮะก็จะล็อกชั่วโมงใช้งานให้อัตโนมัติรวมกันไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวัน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: และดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพคุณสมโพธิ์ครับแล้วก็คุณมาศรัตนมนต์นะครับวันนี้ส่วนคุณดวงกระบน
2: มีภารกิจ
1: นะครับที่แถวช่อง5นู่นนะครับ นะครับวันนี้เราก็เริ่มนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับภาคบ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้นั่นก็คือจะมีการฝึกจัดรูปกระบวนนะครับครั้งที่4ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะโดยเรือพระราชพิธีนะคะจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจร่วมชมนะคะได้ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะก็จะมีในส่วนของฝั่งทนนะคะที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: นะครับส่วนฝั่งพระนครนะครับก็เริ่มที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับท่ามหาราชนะครับท่าช้างทั้งนี้นะครับก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าจะมีวันพระราชพิธีถวายพระพุทธินนะครับนั่นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ซึ่งกองทัพเรือนะครับเรียกว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรติครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการเองค่ะก็มีคลิปวิดีโอสั้นนะคะภาพเบื้องหลังการฝึกซึ่งครูฝึกเคี่ยวกรรมค่ะเพื่อความสมบูรณ์แบบเพราะบนเรือพระราชพิธีทุกลำไม่มีคำว่าพอใช้ได้มีแต่คำว่าต้องดีที่สุดค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการซักซ้อมครั้งที่4กันอีกครั้งนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมรับชมบริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีภาพ
0: ใช่ค่ะและพรุ่งนี้ก็มีภาพ
1: นะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามด้านสภาพภูมิอากาศกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ระวังฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ครับ
0: ค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: นะครับส่วนในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนนะครับบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของช่องทางนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็ได้ออกมาแนะนำพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทผ่าน2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะเน้นย้ำนะคะจะมีการตรวจสอบการผูกให้ไปตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับช่วยเหลือค่ะ
1: นะครับสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับสำหรับประชาชนที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทในกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกรณีที่2 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกินกว่า7วันขึ้นไปทางนี้นะครับที่อยู่อาศัยนี่ก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยทางตรงรัฐบาลก็กำหนดนะครับให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพในรายละ2ล้านบาทครับ
0: ค่ะในส่วนของช่องทางนะคะการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาค่ะอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะการลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์นะคะช่องทางที่2นั่นก็คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาชนสามารถที่จะนำเอกสารไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะ
1: นะครับรัฐบาลเน้นย้ำนะครับก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ตรวจสอบแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากธนาคารออมสินนะครับจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นแล้วก็กำชับหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้ทยอยส่งข้อมูลประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่จำเป็นจะต้องรอรวบรวมข้อมูลนะครับให้ครบทั้งหมู่บ้านนะครับเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่นำส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือก็ขอให้ได้เร่งตรวจสอบสิทธิ์นะครับลงทะเบียนแล้วก็เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะก็เป็นช่องทางนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยจะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจำนวน 9,000 บาทนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน ต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักปิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาบเหเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตะการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
3: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
2: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมาศพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงของคนดียังมีอยู่นะคะเราไปที่ทางด้านของกองกำลังผ่าเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้จัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ212จำนวน1เครื่องนะคะสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เนี่ยรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะคะเพศชายอายุ49ปีซึ่งมีอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกค่ะแล้วก็มีการสงสัยนะคะสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดแพทย์ได้ทำการขออากาศยานส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ30นาทีค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยค่ะ
1: นะครับอันนี้ถ้าเป็นการลำเลียงทางรถยนต์นะครับก็จะใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็นี่เป็นภารกิจของกองทัพบกอย่างหนึ่งนะครับลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะครับได้ลงพื้นที่ตลาด PX ภายในค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะครับพบปะพูดคุยกับกำลังพลครอบครัวและก็ผู้ประกอบการภายในตลาดโดยได้นำเสียงเพลงนะครับแล้วก็การแสดงดนตรีสดมาเป็นสื่อกลางนะครับในการสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นกันเองคู่คู่กับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทั้งของกองทัพบกและก็ของกองทัพภาคที่4เพื่อสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมุ่งสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกองทัพบกและกองทัพภาคที่4โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตของกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในมิติต่างๆค่ะรวมไปถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นที่มีความอ่อนไหวเพื่อให้กำลังพลครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชุมชนรอบข้างสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากช่องทางของหน่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครพลทหารอาสาของกองทัพบกประจำปี2570เพื่อเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและก็ช่องทางของการสมัครนะครับพร้อมกับเชิญชวนนะครับชาวค่ายนี่ได้ติดตามช่องทางสื่อออนไลน์ของกองทัพภาคที่4ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ Instagram ด้วยการสแกน QR Code นะครับเพื่อรับทราบข่าวสารนโยบายภารกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะคะที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแต่เป็นการนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปเข้าหาพี่น้องประชาชนด้วยการลงพื้นที่พบปะสื่อสารแล้วก็รับฟังโดยตรงนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่เข้าถึงง่ายอย่างเสียงเพลงค่ะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสร้างความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างกองทัพกับกำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นะครับถ้าท่านใดชมทางไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นรูปได้เห็นชัดๆไหมครับเมื่อกี้มีเดเจพาร่า
0: ค่ะพี่เดเจพาร่าเนี่ยคุณโพสต์บอกมาม
1: ีเวลาไปทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการรายงานกิจกรรมอื่นๆนะครับในส่วนของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับในช่วงนี้ก็ไป ติดตามรายงานนะครับจากดีเจพอล่ากันเลยครับ
4: แม่ทัพภาคที่4ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่2ระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พลโทนรทิพย์ผู้อินอกแม่ทัพภาคที่4ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่2ร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในห้องประชุมชูพันธ์ชั้น2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเสนอปัญหาและความต้องการในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ต่อไปกองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ณกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพันเอกวชิรกรอ้นเงินหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการนี้คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่4ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไปศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42โดยกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4บูรณาการส่วนราชการทำแนวกั้นไฟควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงโดยพันโทธนิตพุ่มดิษฐ์ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4จัดกำลังพลจำนวน2ชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินภารกิจระงับเหตุไฟป่าและแนวกั้นไฟณหมู่ที่7บ้านหัวป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งในการปฏิบัติงานพบปัญหาอุปสรรคจากกระแสลมกันโชกแรงและขาดแคลนแหล่งน้ำเจ้าหน้าที่จึงได้พิจารณาปรับแผนโดยการสร้างแนวกั้นไฟเพื่อบังคับทิศทางเพลิงให้ไปบรรจบกับคลองสายหกซึ่งใช้เป็นแนวกั้นไฟทางธรรมชาติปัจจุบันหน่วยได้สั่งระงับการเข้าพื้นที่จุดปะทะไฟเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและปรับการปฏิบัติเป็นการจัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลุกลามและประเมินแนวทางในระยะต่อไปทุกวินาทีคือชีวิตทหารพรานไม่ทิ้งประชาชนกรมทหารพรานที่48รุดช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนประสานกู้ชีพส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยซึ่งทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินเราพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48โดยกองร้อยทหารพรานที่4802เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถชนบริเวณใกล้ด่านตรวจยานิงหมู่ที่2ตำบลจูบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เร่งเข้าควบคุมพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งประสานทีมกู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลเจาะไอร้องเข้าดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีและปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยทหารพราน48พร้อมดูแลและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสมณฑลทหารบกที่44ส่งจิตอาสาปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพราะรอยยิ้มและความปลอดภัยของประชาชนคือความสุขของเราพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ได้มอบหมายให้พันตรีฤทธิเดชศิขีวัฒน์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ณตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้เป็นความดูแลใส่ใจและความห่วงใยจากพี่ๆทหารเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมณฑลทหารบกที่44รายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
0: ค่ะขอบคุณพี่ดีเจพอลล่ามากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เนี่ยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ค่ะที่บริเวณหมู่ที่3ตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พระราชวชิระกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทค่ะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังด้วยกันค่ะ
1: ครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับก็คือนางสาวพะเยายอดดำเนินนะครับอายุ73ปีเจ้าของบ้านเลขที่61แล้วก็อีกรายหนึ่งนะครับก็คือนายธีรเดชด้วงช้างนะครับอายุ52ปีเจ้าของบ้านเลขที่63ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะโดยทางด้านของนายบุญเลิศนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เปิดเผยว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก่อนที่เปลวเพลิงเนี่ยจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านข้างเคียงเนื่องจากบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่โบราณมีอายุกว่า100ปีค่ะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังนะคะดังที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ภายหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเทศบาลตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีรวมถึงเทศบาลตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและก็ความเมตตาต่อประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยพร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยให้สามารถที่จะก้าวผ่านสถานการณ์และก็การดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ15หลังด้วยกันค่ะมีผู้ประสบภัยจำนวน25ครอบครัวรวม97รายและมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะและอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บอีก1รายซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยได้มีการเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางนั่นเองค่ะ
1: นะครับโดยวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับนายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ากระทรวงพม.พร้อมด้วยผู้บริหารและก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานนะครับร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบครับ
0: ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการมอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมได้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นรายเดือนค่ะระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแล้วก็สิ่งเรียกว่าถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมกับประสานการช่วยเหลือนะครับด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะมีการเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยเป็นการวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิง ือไม่เนี่ยรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วค่ะ
1: นะครับสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมนะครับตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนนะครับไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระยะยาวโดยกระทรวงพม.นะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำงานนะครับร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือนี่เข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนแล้วก็เดินหน้านะครับในการสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะครับให้กับบริบทของชุมชนต่อไปครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่ารัฐบาลเองนะคะก็เร่งเยียวยานะคะในส่วนตรงจุดนี้อยู่นะคะไปต่อกันที่เรื่องของมิจฉาชีพที่จะต้องแจ้งเตือนกันในขณะนี้ค่ะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้แจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งจากในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชี LINE ปลอมนะคะแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักโดยมีการอ้างว่าเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีพร้อมกับให้เราเนี่ยแจ้งชื่อที่อยู่หรือว่าข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องรวมถึงใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเรียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะโดยทางมิจฉาชีพเนี่ยก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องของเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เราเนี่ยเตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีการแชร์หน้าจอด้วยนะคะหรือว่ากดเป็นลิงก์ที่ส่งมาค่ะซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลได้จากนั้นมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้สวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งนะคะโดยทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาก็เตือนเลยนะคะว่าแม้ผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA นะคะ
1: นะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวเพื่อขอให้ประชาชนนี่ได้แชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เผยเรียกว่ากดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP รวมถึงดำเนินธุรกรรมทางการเงินนะครับการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์นะครับตามแผนของ MEA นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือว่าบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account นะครับของ MEA นี่ก็คือ MEA Connect นะครับเพราะนั้นก็ดูชื่อดีๆส่วน LINE ID นะครับก็คือ @MEA Thailand แล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนะครับ Verify กำกับชื่อบัญชีเท่านั้นไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อนะครับรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวนะครับก็เนื่องจากมิจฉาชีพนี่สามารถที่จะคัดลอกเอาไปแอบอ้างได้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อโดยอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าก็ขอให้ยุติการสนทนาแล้วก็ตรวจสอบกับ MEA โดยตรงก่อนทุกครั้งนะคะไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่เราเนี่ยไม่รู้จักไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่แชร์หน้าจอค่ะหากมีบุคคลเข้าพบถึงสถานที่ก็ควรขอตรวจสอบแบบประจำตัวเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็โทรสอบถามได้เลยค่ะที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะ MEA Contact Center 1130ค่ะ
1: นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผมก็เคยเจอนะครับก็โทรมา
0: ประสบการณ์ตรง
1: ผมก็เลยบอกว่าก็คุณมีข้อมูลของผมอยู่แล้วทำไมจะต้องมาถามอีกแต่ป้าเขาก็วางไปนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับทีนี้มาดูเรื่องเท่าทันนะครับเป็นการรู้เท่าทันโควิด2569กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ระบาดของโควิด19นี่ก็ยังคงมีการระบาดอยู่นะครับในระดับที่เรียกคาดการไว
0: ้
1: สำหรับโรคติดต่อนะครับตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคนี่มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าระบบสาธารณสุขไทยนี่ยังคงมีความพร้อมนะครับทั้งยาและก็เวชภัณฑ์ที่เพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่ มีกระแสข่าวลือนะครับ
0: ค่ะสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นโควิดสายพันธุ์นิมบัสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนสถานการณ์ระบาดของสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในช่วงของกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุ 20-29 ปีและ 30-35 ปีด้วยกันลักษณะเด่นของโควิดสายพันธุ์นี้เลยนะคะนั่นก็คือเป็นการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหลายตำแหน่งทำให้ไวรัสเนี่ยเกาะติดเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นขึ้นหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ดูแลนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกตุลาคมนี้และไทยมาเลเซียกระชับความร่วมมือชายแดนในการประชุม RBC ครั้งที่119ที่จังหวัดสงขลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีชูไทยฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนแห่งอนาคตเตรียมนำเสนอศักยภาพไทยในการเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกเดือนตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงาน The Bangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า400คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไทยจึงไม่สามารถหยุดนิ่งต้องปรับตัวรับความท้าทายโดยต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่ไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงผู้ใช้และต้องการส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถเป็นแหล่งการลงทุนและการเติบโตใหม่รวมทั้งต้องเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยทั้งนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่มีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์ระบบโลจิสติกและเครือข่ายดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดขยายธุรกิจได้ทั้งนี้เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่ขอให้ร่วมสร้างไปกับประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนและระบุว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะแสดงออกได้ซึ่งหากอยู่ภายใต้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพลโทธนาทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และพลโทดาโตะไคลุดอัสมิซันบินอาหมัดนาตัสผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาครั้งที่119ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองตลอดจนการยกระดับการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการบริหารการชุมชนชายแดนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการประสานงานเพื่อรับมือภัยพิบัติรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและชุมชนชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งทั้งสองประเทศเห็นพ้องในการพัฒนาการทำงานร่วมกันของคณะทำงานทั้ง6คณะพร้อมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์บุคคลให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดน
4: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ครับอยู่กับอามอมรเทพนะครับในช่วงนี้โอ้โหกระแสละครแนวตั้งฟีเวอร์มากๆเลยนะครับล่าสุดนี้ทราบไหมครับว่าคนไทยครับเปหนักติดอันดับ3ของโลกนะครับสำหรับละครแนวตั้งแต่เบื้องหลังความสนุกไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิงอย่างเดียวแต่เตือนด้วยนะครับว่าเสียงที่ว่าเด็กจะมองโลกแบบผิดเพี้ยนเพราะทุกวันนี้ครับแค่มีโทรศัพท์มือถือก็เปิดดูละครแนวตั้งได้ทันทีด้วยความที่เป็นตอนสั้นๆเพียง 1-5 นาทีเดินเรื่องเร็วหักมุมต่อเนื่องดูง่ายและตอบโจทย์คนที่มีเวลาจำกัดทำให้คอนเทนต์ประเภทนี้แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ระหว่างเดินทางช่วงพักไปจนถึงก่อนนอนและความนิยมตรงนี้นะครับไม่ได้วัดกันแค่ยอดวิวอย่างเดียวนะครับมีการวัดไปถึงมูลค่าตลาดละครแนวตั้งทั่วโลกนะครับในปีที่แล้วเนี่ยสูงถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและในขณะเดียวกันในปีนี้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์อีกด้วยส่วนไทยติดอันดับ3ของโลกนะครับในด้านการใช้จ่ายซื้อเนื้อหาละครแนวตั้งรองจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเฉพาะไตรมาสแรกนะครับคนไทยจ่ายไปแล้วกว่า260ล้านบาทตกใจมากนะตัวเลขสูงขนาดนี้ส่วนยอดดาวน์โหลดแอปนะครับประเภทนี้เนี่ยของไทยจะอยู่ในอันดับที่6ของโลกรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ชาวไทยสูงกว่าสหรัฐถึง 7.75 เท่านั่นเองในขณะเดียวกันครับทางด้านสภาพัฒน์นะครับมีการรายงานภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่2ในปี2569ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นนะครับถึงอีกมุมที่ต้องจับตามองเพราะว่าละครแนวตั้งบางส่วนเน้นความสะใจและความรวดเร็วมากกว่าความสมจริงทั้งพระเอกที่เก่งเกินจริงตัวร้ายที่ต้องถูกลงโทษทันทีหรือว่าชีวิตที่พลิกจากยากจนสู่ร่ำรวยในพริบตารวมถึงเนื้อหาความรุนแรงเรื่องทางเพศและค่านิยมบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมซึ่งถ้าเด็กและเยาวชนนะครับได้รับชมซ้ำๆโดยขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่ออาจจะนำไปสู่การมองโลกผิดจากความเป็นจริงได้และคาดหวังนะครับว่าทุกปัญหาต้องมีคำตอบทันทีหรือเข้าใจนะครับว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้ง่ายโดยไม่ต้องพยายามนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าการเติบโตของละครแนวตั้งไม่ใช่เรื่องที่ต้องหยุดนะครับแต่ว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะครับทำให้เติบโตอย่างมีคุณภาพผู้ผลิตเองจะต้องมีการคัดกรองแล้วก็ระบุระดับความเหมาะสมและผู้ชมครับจะต้องรู้จักการแยกแยะทั้งเรื่องแต่งออกจากเรื่องจริงขณะที่ผู้ปกครองสถาบันการศึกษาภาครัฐและก็แพลตฟอร์มครับต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันและมาตรฐานเนื้อหาให้อีกด้วยนั่นเองครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

อันดับที่6ในชาร์ตนะครับจากใจท็อปพระสุภัทผมฟังเนื้อหาเพลงนี้ไปนี่ผมก็คิดตามภาพตามเหตุการณ์ในเพลงไปนะวันนี้ท็อปพระสุภัทนะครับก็เรียกว่าชีวิตได้รับความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะฮะคือได้เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารที่เรียกว่าก็มีคนเข้าไปทานกันเยอะได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยท็อปพระสุภัทเขาก็ผ่านอะไรมาพอสมควรเลยนะจนวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็คือประสบการณ์คือภูมิต้านทานชีวิตนะภูมิต้านทานชีวิตเนี่ยเราสามารถเพิ่มพูนได้ด้วยประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายภูมิต้านทานก็อย่างจิงเกิลของน้ำเผ็ดสกัดมัชรูมพลัสที่เราฟังไปนั่นแหละครับพอยต์หลักๆของน้ำเผ็ดสกัดมัชรูมพลัสเนี่ยก็คือลดน้ำตาลในเลือดใช่ไหมแล้วก็ดูแลเรื่องของหลอดเลือดของเราเนี่ยให้สะอาดไม่มีเรื่องของไขมัน LDL ไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยไปอุดตันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเพราะว่าการที่มีไขมัน LDL ไขมันเลวเนี่ยไปเกาะหรือไปอุดอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยจะทำให้เกิดในเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเสี่ยงในการที่จะเป็นความหลอดเลือดในสมองแตกนะครับซึ่งจะทำให้เกิดเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าสโตรกตามมานะครับหลายคนดื่มแล้วไปเจา

0: ไปตรวจค่าต่างๆในร่างกายก็ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำตาลหรือว่าความดันโลหิต3กล่อง999บาทครับ02-857-5119 02-857-5119ครับกริ้งกลางสอบถามส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสวัสดีครับคุณพี่สายน้ำ
1: ตะหลิว
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์ Presented

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลเบลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไว้เราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อัลเบลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
6: บอกแล้วไงครับว่าอย่าเผลอเจอผมวิธีเจอผมพูดไปเรื่อยๆพูดไปให้แบบว่าเคลิ้มฟังเพลินไปเรื่อยๆเรียบร้อยโจทย์มาเลยว่าตะหลิวนะครับพี่หนูพินนะครับได้ไปนะฮะแล้วก็มีพี่หมวยได้ไปนะพี่ยงยุทธได้ไปพี่จินปอเปียได้ไปนะครับป้าตุ๋ยพรกมลได้ไปร้านกาแฟบางซุปโอเคน้องนกชลิดานะครับคุณพี่ละลวงได้ไปพี่อ้วนพัฒนาการได้ไปป้าเผาได้ไปนะครับน้องปลายตะวันพี่จิ๋มบันังเกล้าคุณแม่จุกได้ไปคุณพี่รัศมีได้ไปครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับย้ำอีกทีนึงอย่าเผลอนะผมจะใช้วิธี แบบนี้ล่ะไม่ให้ตั้งตัวหรอกนะไม่ให้ตั้งตัวหรอกดีๆโบโจทย์พุ่งขึ้นมาเลยนี่เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะครับขอบคุณครับหลายๆข้อความเลยบอกว่าอยากฟังเพลงหัวใจรีไซเคิลของปุ้ยกสิดิษฐ์อ้าวงั้นจัดให้ครับ
5: คนลุกทุ่งสาวเช็ค
7: สาวเช็คสาวเช็ค
6: ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเมตตาด้วยถ้าชื่นชอบนะครับก็ขอความเมตตาขอได้ในทุกช่วงดีเจนะครับเพลงนี้

0: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
1: ขอบคุณน้องมนมนทิลานะฮะฟังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับส่งข่าวมาบอกว่าวันนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีการจัดงานรำลึกถึงคุณพี่จรัญมโนเพชรกันด้วยนะครับเพราะวันนี้วันที่3กันยายนนะครับเป็นปีที่ครบรอบนะฮะการจากไปของคุณพี่จรัญมโนเพชรนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่25แล้วเหรอครับโอ้25ปีแล้วที่พี่จรัญมโนเพชรจากพวกเราไปงั้นเอางี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามารำลึกถึงจรัญมโนเพชรกันส่งเพลงพี่จรัญมากันได้เลยครับผมนะว่าชอบเพลงไหนของจรัญมโนเพชรเราจะมารำลึกถึงกันครับ25ปีแล้วที่จากไป

สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะชัยชนกแจงปมดราม่า THAI พาสปอร์ตผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลชี้ดราม่า THAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีแน่นอนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนงชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน TSAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมานาน3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนแต่ตัวเลขที่นางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้ถือเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่สสฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active User ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะทำยอดผีหรือตกแต่งตัวเลขหรือไม่นั้นเพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกไปคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนั้นนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอยู่อย่างที่รัฐบาลต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI โปรฟรีแล้วก็ยังพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ในเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและคุณครูซึ่งอยู่ระหว่างหาทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องให้เข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาถูกอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้ค่าเน็ตถูกลงด้วยสำหรับท่านเอกพิพัฒน์รายงานครับ
3: ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนส่งผลทำให้ถนนแม่สอดตากช่วงหลักกิโลเมตรที่27เกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวแขวงทางหลวงตากที่2เร่งแก้ไขเบี่ยงทางน้ำไหลและปิดช่องจราจรบางส่วนหวั่นทรุดตัวเพิ่มคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: จากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ถนนหมายเลข12แม่สอดตากเส้นทางขาเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดช่วงพื้นที่บ้านแม่ระเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและมีแนวโน้มทรุดตัวเพิ่มซึ่งสาเหตุเกิดจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการสลายตัวส่งผลทำให้กระทบต่อพื้นที่หลายทางนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าติดถนนทรุดตัวลงไปอีกด้วยตอนนี้เบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2ได้ดำเนินการเร่งสร้างทางเบี่ยงการไหลของน้ำเพื่อไม่ให้น้ำซึมจนเกิดการทรุดตัวขยายวงกว้างนอกจากนี้ยังมีการปิดช่องการจราจรหนึ่งช่องทางเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจุดฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรเส้นทางดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพเนปาลได้ติดตั้งซิปไลน์ชั่วคราวสำหรับข้ามแม่น้ำตรีสุรีในเขตนวโกฏเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หลังน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและตัดขาดเส้นทางสัญจรปกติในพื้นที่ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตครั้งนี้อยู่ที่ 1,222 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,800 คนขณะที่ของออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลโดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำแผนที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งอาจช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียอีก38คนที่สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อีกด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวทราบมาว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่นะพี่กิ๊กนะฮะได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ด้วยนะครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะพี่กิ๊กให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเด็กๆนักเรียนอ่ะสงสารเนาะนะครับน้องๆไม่ได้ไปเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็จำเป็นที่จะต้องหยุดไปก่อนแต่ในส่วนของการรองรับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเขาก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไปที่เรื่องของการฝึกนะครับฝีพายนะครับในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569วันนี้ครับพี่กิ๊กมีการซ้อมย่อยอีก1วันครับ
1: ค่ะสำหรับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนกันยายนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วค่ะวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะคะแล้วก็ในวันที่5ก็จะเป็นครั้งที่5ในวันอังคารที่8กันยายนค่ะสำหรับในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยเข้ารับชมนะคะพื้นที่สาธารณะที่จะสามารถรับชมการซักซ้อมในครั้งนี้ได้ก็จะมีฝั่งทนค่ะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครนะคะส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรท่ามหาราชท่าช้างนะคะซึ่งจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินค่ะพี่แบงค์นั่นก็คือในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งการซักซ้อมนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้เกิดความพร้อมนะคะแล้วก็ความสวยงามงดงามอย่างสูงที่สุดเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างแบบ
0: สมพระเกียรติที่สุด
1: สมพระเกียรตินะคะที่สุดค่ะ
0: พระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญนอกเหนือจากพี่น้องคนไทยแล้วชาวต่างชาติเขาก็ติดตามด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้กำลังพลในการฝึกซ้อมกว่า 2,200 นายซึ่งเป็นกำลังพลจากกองทัพเรือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการโพสต์มีการแชร์ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ใช้ในการซ้อมที่ขนาดเรือพระที่นั่งเนี่ยยังไม่ทรงผู้ห้อยจามรีเนี่ยนะฮะยังสวยมากๆเลยนะครับถ้าทรงเครื่องเต็มองค์แล้วเนี่ยนะครับมีการห้อยผู้จามรีนะฮะที่ปากแล้วก็มีในส่วนของมลัยที่คล้องบริเวณโขนเรือเนี่ยจะงดงามเพียงไหนเน
1: ี่
0: ยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันครับคุณผู้ฟังครับเอาไปดูในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กันบ้างนะครับได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health Volunteer เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3แล้วนะครับทำหน้าที่จิตอาสาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์รวมถึงให้คำแนะนำขั้นตอนการรับบริการกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยนะครับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเขาเริ่มในช่วงของปิดภาคเรียนเลยอ่ะพี่กิ๊ก 5-9 ตุลาคมนี้นะครับในวันทำการก็คือ 8:00 นถึง 16:00 นคราวนี้คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับคุณสมบัติของน้องๆนะคะที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้นั่นก็คือต้องเป็นน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะชั้นปีที่4ถึง6นะคะเรียนอยู่ในสายวิทย์คณิตค่ะสนใจศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะสุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมในโครงการนะคะครบตามกำหนดก็จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health นะคะ Volunteer ก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนนี้ค่ะก็ท่านใดสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หรือว่าโทรติดต่อได้ที่ทางด้านของหน่วยวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั่นก็คือ1118ต่อ5939ค่ะ
0: ครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1118ต่อ5939ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งทำให้น้องๆที่กำลังจะต่อในสายวิทย์หรือว่าเรียนวิทย์สุขภาพเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเป็นจิตอาสาไปดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งในส่วนนี้น้องๆเชื่อว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยน้องจะได้ประสบการณ์แหละไปดูการทำงานจริงว่าคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเวลาเขาปฏิบัติงานกันเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันอย่างไรบ้างมันมีขั้นตอนไหนตั้งแต่การรับ

0: ผู้ป่วยเข้ามาผ
1: ู้
0: ป่วยเข้ามาแล้วดำเนินการอย่างไรต่อก่อนจะส่งต่อให้คุณหมอตรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจนกระทั่งรับยาดำเนินการอย่างไรขั้นตอนตรงนี้น้องจะได้เห็นหมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นการดีด้วยที่ว่าเมื่อน้องไปเรียนต่อหรือสอบต่อเข้าไปแล้วเนี่ยน้องมีประสบการณ์แล้วน้องเห็นภาพตรงนี้นะครับในการทำงานเนี่ยน้องสามารถที่จะจินตนาการออกได้เมื่อเวลาไปเรียนหรือว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานต่อไปครับพี่กิ๊ก
1: โอ้อยากจะให้เด็กพี่บ้านสมัครจังเลย
0: แล้วก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนด้วยนะครับ
1: เนี่ยกำลังเรียนเนี่ยในขณะจัดรายการอยู่ขณะนี้ก็ไลน์ถามน้องอยู
0: ่
1: ไลน์ถามลูกที่บ้านอยู่ว่า5-9ปิดเทอมหรือยังเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดไง
0: น่าจะปิดแล้วนะพี่กิ๊กต้องรีบแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครวันนี้ถึง10กันยายนแต่คราวนี้เขาเปิดรับเพียงแค่50คนเท่านั้นนะครับ
1: โอ้จะทันไหมนี
0: ่ต้องรีบเลยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่เบอร์สายด่วนกันก่อนนะครับ1118ต่อ5939นะครับเลข13ตัวเลข8แล้วก็ต่อ5939นะครับเป็นโครงการดีๆช่วงปิดภาคเรียนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากๆนะครับนำมาแนะนำกันฮะเดี๋ยวก่อนไปฟังนิทานเรื่องร่านะครับแจ้งเตือนเรื่องของกรมควบคุมโรคกันต่อเลยพี่กิ๊กนะครับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วเนี่ยระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษกันไว้ด้วยเนี่ยนะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนนะฮะคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวบอกว่าในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดเขาก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนต
1: ้
0: องระมัดระวังโรคที่มักจะมากับเนี่ยในช่วงนี้นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและก็น้ำเนี่ยนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยอาจจะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคสิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรใช้น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาเนี่ยล้างอาหารผักผลไม้จานชามหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารค่ะและที่สำคัญไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมที่สำคัญก็คือขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทั่วถึงหากเห็นเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานนะคะดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารก่อนที่จะเตรียมอาหารก็และหลังอาหารเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำท่วมเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือการล้างมือเนี่ยหลังจากที่เราไปสัมผัสกับจุดที่มีเชื้อโรคสามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับก็ต้องทำความสะอาดนะครับมือแล้วก็สิ่งของภาชนะต่างๆใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับให้ดีเสียก่อนเนี่ยนะฮะก็เพื่อจะได้เป็นการป้องกันนะครับอันตรายที่มันมากับเชื้อโรคต่างๆบางทีอาจจะไปเกาะไปจับอยู่ตามถ้วยชามลำไหเนี่ยนะฮะติดมากับมือด้วยก็มีดีเนี่ยตรงนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเวลามันป่วยขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มกันนะครับน้องๆเนี่ยไปเรียนไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยป่วยปุ๊บออกไปทำงานไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้อะไรตามมาสูญเสียรายได้
1: สูญเสียรายได
0: ้รายได้วันนั้นหายไปเลยนะคุณผู้ฟังดีไม่ดีเนี่ยต้องไปหามดหาหมอเสียเงินอีกเนี่ยนะครับระมัดระวังกันด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษที่มาพร้อมกับที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความบันเทิงน้องๆหลายคนชอบตอนนี้มากๆนะครับเดี๋ยวไปพบกับช่วงนี้กันเลยฮะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
2: Gunking gets dirty.
3: เรื่องกุ๋งกิ๋งตัวมอม

0: little cutie, Gungking, enjoyed playing and having fun. She is very playful, active and friendly to everyone.
1: Gungking, หนูน้อยหน้ามนชอบเล่นซุกซนสนุกเฮฮา Gungking แคล้วคล่องว่องไวน่ารักสดใสยิ้มแย้มเริงร่า
0: Adventure is what she likes, swaying on the swing and climbing up high in the tree, playing together with friends. Hooray! Ha ha ha! They all laugh happily.
1: Gungking ชอบเล่นผจญภัยปีนขึ้นต้นไม้ห้อยโหนชิงช้าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกทุกวันหัวเราะฮ่าฮ่า
0: Once she gets sticky and dirty, she will quickly take a shower and wash her whole body with soap. Oh wow! So clean and so cool. It's super!
1: มัมแมมเปื้อนฝุ่นเหงื่อไหลกุ้งกิ๋งรีบไปอาบน้ำดีกว่าถูสบู่หอมฉุยชื่นใจสบายสบายสะอาดแล้วจ้า
0: One day, she got dirty. Mom said, "Hurry to take a shower." Gungking promised to do so, but she failed to keep her promise.
1: One day, Gungking เล่นเลอะ แม่บอก เร็วเถอะ ไปอาบน้ำลูกจ๋า Gungking รับปากรับคำ แต่ก็ไม่ทำตามที่สัญญา

0: Late that night, Gung King changed her mind. But it's too cold to take a shower, she decided.
1: จนดึกกุ้งกิ้งเปลี่ยนใจอาบน้ำไม่ไหวหนูหนาวนี่นา
0: She changed into her pajamas immediately, then hopped into bed and sprawled out happily.
1: แอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีนอนหลับครอกฟี่กางแขนเหยียดขา

0: Ring, ring!
1: An alarm clock rang. But Gungking was still asleep in bed.
2: กริ๊งกริ๊งเสียงนาฬิกาปลุกกุ๊งกิ๊งไม่ลุกนอนต่อดีกว่า
1: Suddenly, she woke up, dressed up and brushed her teeth. The school bus arrived, so it was too late for showering.
2: สะดุ้งตื่นแต่งตัวแปรงฟันอาบน้ำไม่ทันรถโรงเรียนมา
1: Stepping on the bus quickly, her friend said, "What is that stinky smell?"
2: กุ้งกิ้งขึ้นรถเร็วไวเพื่อนเพื่อนสงสัยเหม็นกลิ่นอะไรนะ
1: No one would sit close to her. They sniffed, and one said, "Yuck! It's from Gung Ging. I can tell."
2: ไม่มีใครอยากนั่งชิดทำจมูกฟุดฟิดกลิ่นกุ้งกิ่งนี่นา
1: Joining class from morning until afternoon, Gung Ging worried and started to feel itchy.
2: เข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายกุ้งกิ่งกลุ้มใจเริ่มคันแขนขา
1: From head to toe, she kept on scratching. She scratched all the time, all over her body.
2: ทั้งตัวจากหัวถึงเท้ากุ้งกิ่งนั่งเกาตลอดเวลา

0: Wong Ging arrived home and cried. Mom asked, "What happened, honey?" Wong Ging confessed, "I haven't showered and it's so itchy."
1: Wong Ging กลับบ้านร้องไห้แม่รีบถามไทยเป็นอะไรลูกจ๋า Wong Ging รับสารภาพหนูไม่อาบน้ำคันแม่ขา
0: Mom soothed her and said, "Don't cry, sweetheart. And please, take better care of your body. Don't be too lazy to take a shower. And always do it twice daily."
1: แม่ปลอบโอ้อย่าร้องไห้ดูแลร่างกายให้ดีสิจ๊ะต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำทำเป็นประจำวันละสองเวลา
0: She promised her mum that she would do it regularly every morning and evening no more stink nor scratching I'm clean and I'm very happy
1: กุ้งกิ้งสัญญากับแม่หนูมันดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันไม่เหม็นไม่คัน

0: Skunking get dirty. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Playful. P L A Y F U L. Playful. Playful.
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
0: Adventure. A D V E N T U R E. Ad Ven T E R. Adventure.
1: การผจญภัย
0: Climb. C L I M B. Cl I'm. Climb.
1: ปีนไต่
0: Laugh. L A U G H. L A F. Laugh.
1: หัวเราะ
0: Take a shower. T A K E A S H O W E R. Take a shower.Take a shower.
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
0: Pajamas. P Y J A M A S. P J A M A S. Pajamas.
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
0: Alarm clock. A L A R M C.L-O-C-K Alarm Clock Alarm Clock
1: นาฬิกาปลุก
0: Sniff S-N-I-F-F Sniff Sniff
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
0: Toe T O E T O Toe
1: นิ้วเท้า
0: Daily D A I L Y Daily
1: ประจำวันทุกวัน

0: Welcome King Gets Dirty. Story by Monrudi Dongloy. Illustrated by Nopadon Kamjon Baisan. English by Chula Bin Abdullah. And published by Happy Kids Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลล่าสำนักพิมพ์แฮปปี้คิสเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ playful p l a y f u l playful playful
0: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
1: adventure a d v e nT U R E Ad Ven Ch Er Adventure
0: การผจญภัย
1: Climb C L I M B Cl I'm Climb
0: ปีนไต
1: ่ Laugh L A U G Hl a laugh
0: หัวเราะ
1: take a shower t a k e a s h o w e r take a shower take a shower
0: อาบน้ำด้วยฝักบัว
1: Pajamas, P Y J A M A S, P J A M A S, pajamas.
0: เสื้อกางเกงชุดนอน
1: Alarm clock, A L A R M C L O C K, A L A M.Lock Alarm clock
0: นาฬิกาปลุก
1: Sniff S N I F F Sniff Sniff
0: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
1: Toe T O E T O Toe
0: นิ้วเท้า
1: Daily, D A I L Y, daily, daily.
0: ประจำวันทุกวัน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ UNICEF กันหน่อยนะครับ UNICEF ได้มีการออกมาพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั่วโลกนะครับตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์UNICEF นะครับหรือว่ากองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาตินะครับเขาได้มีการเผยแพร่รายงานวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่น่าตกใจแล้วก็ชวนตกตะลึงเขาบอกว่าเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ตราวๆ20ล้านคนใน21ประเทศ21ประเทศเนี่ยรวมไทยด้วยนะครับตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศบนแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับเป็นจำนวนมากโดยกรณีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั่นเองครับ
1: ค่ะจากรายงานของ UNICEF นะคะก็มีการประเมินว่าเด็กอายุ 12-17 ปีเนี่ยมากกว่า1ใน5คนในประเทศต่างๆทั่วแอฟริกาเอเชียลาตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกค่ะเคยประสบกับการล่วงละเมิดหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอย่างน้อย1รูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีก่อนการสำรวจโดยได้พบว่าเด็กราว15ล้านคนในประเทศที่ทำการสำรวจเคยเผชิญกับเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เด็ก9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องทางเพศหรือให้ส่งภาพที่มีเนื้อหาทางเพศขณะที่เด็ก4ล้านคนเนี่ยมีภาพทางเพศของพวกเขาถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะแล้วก็จากรายงานยังมีระบุเพิ่มเติมอีกนะคะพี่แบงค
0: ์
1: ว่าจำนวนเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะดังกล่าวทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึงหลาย10ล้านคนเลยค่ะ
0: โอ้นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับซึ่ง UNICEF เขาอธิบายว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งในการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับที่เคยทำมาอ้างอิงจากการสำรวจตัวอย่างเด็กผู้ใช้อินเทอร์เน็ตราว 21,000 คนใน21ประเทศโดยการเก็บรวบรวมระหว่างปี2020ถึงปี2025คริสต์ศักราชนะครับโดยใน21ประเทศที่ UNICEF เขาทำการสำรวจมีทั้งหมด7ประเทศในเอเชียนะครับรวมถึงไทยด้วยเนี่ยนะฮะที่เหลือใน7ประเทศนี้นะครับก็คือมีไทย1แล้วล่ะนะฮะขณะที่6ประเทศที่เหลือก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาแล้วก็ปากีสถานนะครับโดย6ประเทศแรกนะครับอยู่ในงานวิจัยช่วงแรกที่ทำขึ้นก็คือปี2020ถึงปี2021ส่วนปากีสถานเนี่ยอยู่ในช่วงวิจัยรอบ2 2024ถึง2025รายงานพบตัวเลขที่น่าตกใจนะครับเกินครึ่งในนี้นะครับก็คือ 60% ของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับมีการรายงานเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะฮะแพลตฟอร์มที่ถูกระบุมากที่สุดมากที่สุดเนี่ยนะครับแอปฟ้าก็แล้วกันไม่พูดชื
1: ่
0: อนะครับแอปฟ้าและต่อมาก็คือเป็นแอปอื่นๆอีกด้วยรวมถึงตอด้วยเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีการชี้แจงกันออกมาในหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนของแพลตฟอร์มเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะป้องกันและเนื้อหาที่ไม่ว่าจะเป็น18บวกหรือใดๆก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงในขณะนี้ครับพี่กิ๊กนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนรวมถึงตัวน้องๆเองเนี่ยเราต้องอย่าตกเป็นเหยื
1: ่
0: อของการใดๆก็ตามแต่ที่มันเป็นสถานการณ์ถูกบีบบังคับให้เกิดการล่วงละเมิดหรือใดๆเนี่ยนะฮะเราจะต้องกล้าปฏิเสธนะครับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอันตรายแล้วก็เป็นการที่จะล่วงละเมิดสิทธิของเราเนี่ยนะฮะเราต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองเบื้องต้นเนี่ยน้องๆต้องป้องกันตัวเองก่อน อย่างที่สองถ้ามันรู้สึกว่ามันอาจจะหนักหนาขึ้นมันอาจจะโอ้แรงขึ้นเรารับไม่ไหวแล้วทำอย่างไรปรึกษากับพ่อแม่ได้
1: ปรึกษาพ่อแม
0: ่ดีที่สุดเนาะพี่กิ๊ก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างลำพังพี่กิ๊กเองเนี่ยเด็กที่บ้านนี่ก็เราจะสอนเขาตลอดว่าให้ดูแลจุดส่วนร่างกายของตัวเองแม้กระทั่งพ่อแม่เองก็ไม่สามารถที่จะไปแบบไปเปิดเผยสรีระร่างกายของลูกแบบ
0: ไม่ได้
1: ถ่ายภาพลูกแบบไม่ใส่เสื้อข้างบนลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าแอปพลิเคชันที่พี่แบงค์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซฟ
0: ถูก
1: เขาจะเซฟอยู
0: ่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ข้อมูลเหล่านี้พี่กิ๊กไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนานาเนี่ยเราทราบกันดีมันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: มันจะทิ้งระยะเวลาผ่านไปนานสักแค่ใดก็ตามแต่เนี่ย5ปี10ปี20ปีแต่ถ้ามันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอยู่ในโลกของออนไลน์เนี่ยต่อให้ไปไกลขนาดไหนเนี่ยถ้ามันมีฐานข้อมูลอยู่นะมันก็ค้นเจอนะครับแล้วมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ มาสร้างความรู้สึกเน้นย้ำในความรู้สึกที่มันไม่ดีให้กับเด็กอยู่อย่างเงี้ยต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในมิติที่เราป้องกันได้นะครับส่วนในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับยูนิเซฟหรือว่าในส่วนของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเขาเรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีเสริมความเข้มแข็งของมาตรการด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแพลตฟอร์มรวมถึงต้องเรื่องของกฎหมายเขาให้ทำอะไรครับพี่กิ๊กครับ
1: ก็มีการปรับปรุงกฎหมายค่ะเพื่อที่จะรับมือกับรูปแบบของการล่วงละเมิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมไปถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ตลอดจนปรับปรุงระบบการคุ้มครองเด็กแล้วก็การแจ้งเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนะครับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศต่างๆถึงแม้ว่าไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวกันเนี่ยนะฮะแต่ในโลกออนไลน์มันก็มีการที่ถูกล่วงละเมิดกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้บังคับเปิดหน้าเปิดหลังเปิดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับมีเพียงพอมาฝากกันเช่นเคยนะครับพักฟังเพลงขั้นเวลากันสักนิดนึงดีกว่านะฮะเรื่องเมื่อกี้หนักหน่วงเหลือเกิน
1: หนักหน่วง
0: นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: กระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นเรื่องราวดีๆจากกกต.นะครับเขาเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ปล่อยของผ่านคลิปสั้นประชาธิปไตยสีขาวชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทด้วยกันครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าพื้นที่นี้นะคะจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ใครมีไอเดียดีๆเนี่ยมีของก็มาปล่อยกันในเวทีนี้เลยนะคะสำหรับการดำเนินการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอย่างที่พี่แบงค์ได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะนั่นก็คือประชาธิปไตยสีขาวเป็นการถ่ายทอดมุมมองใหม่ๆสร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมพร้อมร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทนะคะพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโดยทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เดินหน้าสร้างพลังพลเมืองรุ่นใหม่ค่ะผ่านกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสังคมนะคะภายใต้ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎหมายระเบียบและข่าวสารกระบวนการเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านการผลิตสื่อและพลังของโลกดิจิทัลถ่ายทอดเรื่องราวประชาธิปไตยในมุมมองของตัวเองค่ะเพราะว่าวันนี้เสียงของคนรุ่นใหม่ค่ะพี่แบงค
1: ์
2: ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะแต่อยู่บนทุกแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นกกต.เองเขาก็ได้เปิดเวทีให้กับน้องเยาวชนเนี่ยใช้คลิปสั้นเนี่ยมาเปลี่ยนความคิดส่งต่อค่านิยมที่ดีสู่สังคมภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งการประกวดนะครับก็เปิดรับผลงานทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็ทีมนะครับแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ในส่วนของตอนปลายด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตแล้วก็นักศึกษาโดยผลงานต้องเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะครับความยาวประมาณ 2-3 นาทีความละเอียด Full HD นะครับแล้วก็ส่งไปในรูปแบบของไฟล์ MP4 หรือว่า MP4 เนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็เปิดกว้างให้กับผู้เข้าประกวดสามารถนำเทคโนโลยีหรือว่า AI มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับเพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอลแล้วก็ต้องเปิดเผยนะครับรายละเอียดในส่วนที่มีการใช้ AI อย่างชัดเจนสมมุติว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยทำมาปุ๊บเนี่ยส่วนไหนที่ใช้ AI ก็ต้องชี้แจงนะครับว่ามีการใช้ AI เข้ามาช่วยในส่วนนี้ดำเนินการตรงนี้เนี่ยนะครับพร้อมกับแนบเอกสารเป็นล็อกไฟล์เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์อย่าลืมนะครับว่างานพวกนี้มันมีลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ยนะครับสำหรับรางวัลระดับอุดมศึกษามีเงินรางวัลรวมกว่า 73,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 20,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับที่2รับ 15,000 บาทพร้อมรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะล่ะครับพี่กิ๊กครับ
2: ในส่วนนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลรวม 51,000 บาทค่ะรางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1รับ 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2รับ 10,000 บาทและรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะรางวัลละ 3,000 บาทด้วยกันค่ะโดยทุกรางวัลก็จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนตั้งแต่60คะแนนขึ้นไปเนี่ยได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วยค่ะ
1: ครับก็ใครมีไอเดียนะครับอย่าปล่อยให้ไอเดียอยู่แค่ตัวคนเดียวเนี่ยนะครับอยู่ในหัวเนี่ยไม่เกิดประโยชน์นะครับมันต้องแสดงฝีไม้ลายมือของเราออกมา
2: น้องๆครับ
1: มาปล่อยของนะฮะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569นะครับผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและไฟล์ผลงานทางอีเมลนะครับ commu นะฮะcommu.precet@gmail.com นะครับขอสะกดให้เลยก็แล้วกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษเราออกทางวิทยุชัดเจนนะครับส่งไปได้ที่อีเมลนะครับ commu.precet@gmail.com นะครับโดยเขาจะประกาศผลนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลกันภายในเดือนกันยายน2569ครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าในเวทีแบบนี้เนี่ย
1: ของเยาวชนเนี่ยนะฮะรุ่นใหม
2: ่
1: นะครับพี่กิ๊ก
2: เรายังเป็นเยาวชนรุ่นใหม่
1: ไม่ใช่แล้วพี่กิ๊ก
2: อย่างรุ่นพี่กิ๊กนี่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นผลิตเยาวชนรุ่นใหม่
1: ลูกก็ใช่แต่ว่าเราเนี่ยมันเกินเยาวชนแล้วนะครับ
2: จริงหรอ
1: เราอยู่ในช่วงที่ต้องนั่งดูฝีไม้ลายมือก็แล้วเยาวชนรุ่นใหม่นะพี่กิ๊กที่เขาอยากจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้นะครับ
2: ไปดาวน์โหลดไปสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะรวมถึงแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของกกต.นะคะเพราะประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวและพลังของคนรุ่นใหม่อาจเริ่มต้นได้จากคลิปสั้นเพียง1คลิปที่สร้างแรงกระเพื่อมให้ทั้งสังคม
1: ครับนี่นะ
2: กระเพื่อม
1: แรงกระเพื่อมนะครับให้ทั้
2: ง
1: สังคม
2: คุณนึกถึงอะไรอะแรงกระเพื่อมก้อนหิน
1: ลงไปในน้ำ
2: พรึ่ม
1: ก็แตกกระจายออกเป็นวงเนี่ยนะครับ
2: มานั่งรอดูฝีไม้ลายมือน้องๆ
1: นะนะครับอ่ะคงต้องล่ำลากันเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาพี่กิ๊กไปทบทวนคำว่าเยาวชนว่าตัวเองเนี่ยแล้วก็พวกเราเนี่ยเกินเยาวชนไปแล้วนะฮะล่ำลากันแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเรศ
3: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาผ่านหมวกและเสื้อกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันศุกร์ที่11กันยายนนี้ณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามพารากอนรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยพลังทีมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรด้านเอกนิตินัดถกบ่อ4กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบกรมธุรกิจพลังงานส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังทีมสุดซอยบุกตรวจสอบวันนี้พบมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้องเรียนได้รับผลกระทบและหวั่นอันตรายเอกนัทแจงสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนชัยชนกแจงดราม่า TSAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้วรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมพบแล้วสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านหวั่นฝังศพกระทบแหล่งน้ำด้านผู้ว่าสั่งตรวจสอบมีคนไทยยื่นขออนุญาตแต่ผิดหลักเกณฑ์ไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี67ย้ายศพออกแล้วปัจจุบันไม่มีศพฝังในพื้นที่พร้อมกำชับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจตราต่อเนื่องกรุงเทพมหานครบูรณาการทหารตำรวจจับตาการใช้งานชาบัดเฮาส์ถนนพระอาทิตย์และซอยสุขุมวิท22ดูแลความสงบเรียบร้อยกำชับใช้อาคารดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายกำหนดรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีพักผ่อนวันที่2ทหารสหรัฐเที่ยวปราสาทสัจธรรมคึกคักคาดเงินสะพัดวันละแสนเติมเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตสั่งลาอัศนีวสันต์เมื่อคืนนี้พื้นที่สแตนยุบตัวทีมงานอพยพผู้ชมไร้เจ็บเลื่อนไปเล่นชดเชย9กันยายนด้าน Impact Arena ยันโครงสร้างหลักไม่กระทบรับน้ำหนักได้2ตันหลังเกิดเหตุเร่งแก้ไขให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานปิดท้ายที่แฟนๆร่วมอาลัยป้าแบ็คแพ็คกาญจนาพันธุเตชะนักเดินทางวัยเกษียณผู้สร้างแรงบันดาลใจเสียชีวิตอย่างสงบ
2: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
9: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
10: Digital Premium HD
11: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ลายชั่วโมงที่แล้วเห็นไหมบอกแล้วไงว่าอย่าเผลอนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในกิจกรรมมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอคิดว่าปลายชั่วโมงแล้วเพลงสุดท้ายแล้วไม่มี

มีรอบสองนี่ตัดแต้มนะพิมพ์พี่ป้าเภาพิมพ์เฉพาะชื่อโจทย์มานะเช่นบอกว่าจานโจทย์บอกจานก็พิมพ์มาเฉพาะจานอย่างอื่นอย่าเพิ่งพิมพ์มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อความมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะครับนะถือว่ากรรมการเตือนนะเป็นมวยกรรมการเตือนรอบหน้าตัดคะแนน บางซุปบอกจานถูกต้องนะครับคุณพี่ละลวงบอกการไม่ได้นะฮะอันนี้ฟาวนะแพ้ฟาวจานนะแต่ว่าพิมพ์มาว่าการอย่างนี้ถือว่าแพ้ฟาวนะครับไม่ได้นะพี่ละลวงนะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยนะครับคุณพี่รุจิลาบอกว่าจานถูกต้องนะครับป้าตุ๋ยพรกมลบอกว่าจานถูกต้องน้องนกชลิดาถูกต้องพี่หมวยถูกครับพี่อ้วนพัฒนาการถูกดร.สิริวิภาครับถูกต้องครับคุณพี่หนูพินอุ้ยอะไรเนี่ยบอกว่าสากผิดนะไม่ได้จานครับจานไม่ใช่สากมาจากไหนอ่ะแล้วก็คุณพี่ละไมนะฮะก็เข้ามาทักทายด้วยขอบคุณมากๆครับทุกข้อความที่ส่งเข้ามา

0: นี่คือขอพรไอ้ไข่นะครับกิตติศักดิ์ชัยชนะก่อนหน้านั้นก็ชวาตาปีเบียร์กิตติศักดิ์ที่ใครหลายคนชอบนะครับต้นข้าวสุปริยาฟิชเชอริงกับอาจารย์ไข่มาริโคน่าด้วยแสงจันนะฮะเพราะเป็นชุดแบบนี้กันไปนะไปดูเรื่องของการจราจรกันหน่อยนะครับรวมถึงฝนฟ้าเย็นนี้นี่ดูแล้วยังไม่มีใครรายงานมาว่าจุดไหนมีฝนมีฟ้าอะไรนะครับแล้วผมก็กดเข้าไปดูภาพถ่ายจากเรดาร์ด้วยก็ยังไม่พบกลุ่มฝนในกรุงเทพนะแต่ว่าเรื่องการจราจรค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะครับมีรถเมย์จอดเสียนะครับถนนพหลโยธิน35นะเบรกล็อกลมหมดนะครับล่าสุดตอนนี้ย้ายไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะบริเวณปากซอยพหลโยธิน35นะครับตอนนี้ก็คลี่คลายแล้วแล้วก็บนสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะครับจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ารามินทราครับมีรถเก๋งจอดเสียอยู่จะอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับทำให้รถติดด้วยท้ายสะสมใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะครับการขาออกนะครับมุ่งหน้าครับเมืองทองธานีรถติดนะครับท้ายสะสมถึงวงเวียนบางเขนเลยทีเดียวโอ้ติดยาวเลยแหละครับถ้าเส้นนี้จุดนี้นี่ใครกำลังจะเดินทางผ่านถ้าวางแผนได้วางแผนนะครับสวัสดีคุณพี่ลัคนาด้วยเข้ามาเพิ่มเติมเวลาเดิมเลยแล้วก็เหมือนเดิมด้วยว่ากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับการจราจรแต่ละจุดครับเป็นยังไงบ้างช่วยกันอัปเดตมากันนิดนึงนะครับรวมถึงฝนฟ้าด้วยเท่าที่ดูรวมๆนี้ไม่มีครึ้มแล้วยังไม่เจอตรงจุดไหนนะ
1: ส้ม

0: ตัวให้คิดฮอดนะครับในเวอร์ชั่นของคณะ AV Room อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าดำเอียงเป้วีรศักดิ์นะครับแหมโจทย์นี้นี่มีหลากหลายเลยนะมีทั้งแพ้ฟาวเพราะว่าตอบมาพิมพ์มาผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะโจทย์ก็บอกว่าซ่อมก็พิมพ์มาบอกว่าซ้อมอันนี้ถือว่าแพ้ฟาวนะครับไม่ได้มีทั้งพิมพ์ฟังผิดแล้วก็พิมพ์มาตามที่ฟังนั่นแหละแต่ว่าโชคดีนะที่ยังมีสติเปลี่ยนทันก็มีอ่ะนะแล้วก็มีทั้งประเภทว่ากรรมการเตือนแล้วก็ยังทำอยู่ด้วยนะมาดูกันครับว่าใครได้คุณพี่นรบดีนะฮะโจทย์บอกว่าซ่อมนะฮะแต่ว่าพิมพ์มาซ้อมนะถือว่าแพ้ฟาวนะครับถือว่าไม่ได้คะแนนนะครับแล้วก็พี่จินปอเปียบอกซ่อมถูกต้องนะฮะคุณพี่รัศมีบอกซ่อมถูกต้องนะป้าเผาตอบมาว่าซ่อมแล้วก็อ้อยอ้อยอ้อยอ้อยหัวจะปวดครับป้าเผาเมื่อกี้กรรมการเตือนแล้วนะว่าเวลาส่งคำถามเนี่ยไอ้ส่งคำตอบเนี่ยให้พิมพ์มาคำตอบมาคำเดียวอย่าเพิ่งมีอย่างอื่นพิมพ์มาด้วยไอ้เนี่ยมันจะดูคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นถ้าดูคาดเคลื่อนผ่านหูผ่านตาไปเนี่ยไม่ได้แต้มเนี่ยถือว่าโดนตัดแต้มไป เหมือนกติกามวยไงเตือนแล้วยังทำอยู่โดนตัดแต้มโอเคพิมพ์มาเฉพาะคำตอบอย่างเดียวก่อนนะครับเวลาเล่นเนี่ยอย่าเพิ่งมีข้อความอื่นมาเพราะมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวคาดเคลื่อนได้หรือว่าไม่เห็นได้นะครับอาจารย์ดร.สิริวิภาได้ไปครับป้าตุ๋ยพรกำมลได้ไปครับพี่รุจิลาได้ไปพี่จิ๋มพนังเกล้าได้ไปนะครับคุณแม่แอ๋วไม่ได้ส่งมานะครับน้องนกตอบว่าซ่อมแล้วก็บอกว่าได้ซ่อมจริงแล้วล่ะตอนนี้โทรศัพท์ร่วงเลยตกใจเป็นอย่างนั้นไปนะเป็นกำลังใจให้นะครับแม่จุกบอกว่าดีนะอุ้ยเปลี่ยนทันได้ยินเป็นส้มแล้วก็พิมพ์มาส้มจริงๆด้วยแต่ก็ยังดีนะว่าเขาเรียกว่าเฉลียวใจว่าส้มมันใช่เหรอน่าจะเป็นส้มมากกว่าถือว่าถูกไปนะฮะพี่หนูพินครับพิมพ์ว่าส้มถือว่าถูกต้องครับผมสวัสดีคุณพี่สุรัตนาด้วยนะฮะส่งรูปเข้ามาทักทายกันขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mush Room Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ันดับที่9ในชาร์ตนะครับจุดธูปบอกรูปพ่อเอิร์ธอนาวินนะฮะเพลงเพราะความหมายดีเพลงนี
1: ้คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: องฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
7: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
9: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
8: ลิ้นพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
6: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
4: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลูกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลูกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
4: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
11: ดิจิตอลพรีเมียม HD
2: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
12: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
13: สาวเช็ค
14: สวัสดีครับคุณพี่ศรีสุดาด้วยสวัสดีพี่สวนีด้วยทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงแปลกชื่อแปลกๆแต่สนุกเพลงนี้ครับพี่แจ็คขาคิมเบญญาครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้า7 Hit ติดคำขอ7เพลงรวดไม่มีพูดคั่นหลังรับตรงชาติครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: 7 hit did come call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: 7ฮิตติดคำขอประจำวันนี้ครับ7เพลงยาวลวดๆแบบไม่มีพูดคั่นถูกใจใช่ไหมเนี่ยถามด้วยความมั่นใจเลยว่าถูกใจใช่ไหมเพราะว่าทั้ง7เพลงเนี่ยผมจะคัดเลือกนะครับเพลงที่มาเปิดเนี่ยจะต้องเปิดไปแล้วถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนแล้วก็เพราะมากๆด้วยและที่สำคัญ1ใน7เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีเพลงที่บรรดาคนน่ารักส่งเข้ามาร่วมสนุกในช่วงนี้ด้วยนะอย่าลืมนะครับใครอยากร่วมสนุกในช่วงนี้7ฮิตติดคำขอชั่วโมงสุดท้ายหลังครบธงชาติส่งมาได้แต่ต้องมีวงเล็บหน่อยนะว่าร่วมสนุกช่วงนี้อ่ะไปท็อป10กันครับ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่3ในชาร์ตของเรานะครับพอได้เสียวดิดคิตตี้เป็นเพลงจังหวะแบบฟังสบายๆแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในเนื้อหาด้วยนะครับต้องติดตามกันล่ะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยว่าเพลงนี้พอได้เสียวของดิดคิตตี้เนี่ยจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอันดับ1ในดวงใจของคนที่ดูแลสุขภาพเรื่องของกระดูกข้อต่อต่างๆนี่ยกให้อบรวนคอลลาเจนได้เลยแหละครับหลายคนบอกว่าเป็น FC ดื่มมาตลอดเลยเพราะว่าเคยมีปัญหาสุขภาพเรื่องปวดข้อปวดเข่าแต่พอดื่มอบรวนคอลลาเจนไปแล้วก็ทุเลาเบาบางลงนะครับเพราะว่าเขาเสิร์ฟเต็มๆ 120,000 มิลลิกรัมนะครับคอลลาเจนไทป์ 2ในอบรวนคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่อยู่ตามข้อต่อดูแลไม่ให้กระดูกเราเนี่ยมันกระทบกันมันขบกันพอพร่องไปแล้วมากๆเนี่ยกระดูกก็จะชนกันกระทบกันเวลาเคลื่อนไหวแต่พอเติมอบรวนคอลลาเจนไปแล้วก็ทุเลาเบาบางลงนะครับ 120,000 มิลลิกรัมครับคอลลาเจนในอบรวนแต่390บาทเท่านั้น1กระปุกถ้า 2-3 กระปุกก็ได้โปรที่ประหยัดขึ้นคุ้มค่าขึ้น02-857-5119 02-857-5119นะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อาบลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
6: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
6: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
7: ลิ้นพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
5: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
1: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103 แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: ห่างหายจากการมีซิงเกิลใหม่มานานนะครับตอนนี้นะอีทฟุตปาดของเราส่งเพลงใหม่มาแล้วฟังแล้วชื่นใจคิดถึงกันใช่ไหมไลน์ถึงลูกครับนำมาซาวด์เช็คแนะนำกัน
1: คนลูกทุ่งซาวด์เช็คซาวด์เช็ค
0: ด้วยกสิบขอบคุณครับทุกกำลังใจทุกเพลงที่ส่งเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลรายการของพวกเราทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้ครับบ่ายสามโมงเราพบกันตามนัดที่นี่คลื่นเก่าเวลาเดิมคนลูกทุ่ง FM 103ฟังปุ้ยกสิดิตเสิร์ฟเพลงเรียบร้อยพรุ่งนี้ลุ้นอันดับเพลงกันต่อกับพี่ท็อปสราวุธนะครับวันนี้ไปและรักทุกคนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง 20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงช่องพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หลายท่านน่าจะเห็นบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ไปเรียบร้อยนะฮะบรรยากาศตอนที่เข้าทำเนียบวันนี้นายกกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของคุณเอกนัทครับแจ้งสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบเรื่องของ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพพบถังน้ำมันกว่า 1.5 แสนลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจโดยที่ไม่กระทบประชาชนนะครับขณะเดียวกันพอมีเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะฮะในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานเตรียมที่จะส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9และยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ในช่วงนี้พักโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็ไ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้เริ่มกันที่ความชื่นมื่นกันหน่อยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียนายกโชว์อันเดอร์โชว์เซตลูกวอลเลย์ก่อนมอบเงินรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาพร้อมขอบคุณทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยพร้อมกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลวันนี้ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับและคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาครับก็ได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และต้องบอกว่าเป็นชุดประสาทครับที่คว้าตัวโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับคว้าตัวไปเรียบร้อยวันนี้พาชุดทัพนักกีฬาไทยครับเข้าพบนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ได้มีการทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลอัดฉีดกันแบบเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาครองได้สำเร็จครับก็มีบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมด้วยนะครับคนสำคัญอย่างโค้ชออสก็มานะครับจากอากาศเอกกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมถึงสตาฟโค้ชนะฮะยังมีศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่ากกท.นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็เรียกว่ามากันพร้อมเพรียงครับนายกสมาคมได้บอกนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ครับไม่ง่ายครับใช้เวลาวางแผนต่อเนื่องมา40ปีนะฮะมีการกำหนดแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจนสามารถที่จะพัฒนานักกีฬาของเราขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติได้แบบนี้นะจากนี้ก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อนะก็คงต้องปั้นนักกีฬากันแบบรุ่นต่อรุ่นนะครับด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยครับว่าทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็บอกครับว่าต้องการเห็นน้องๆเนี่ยนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยซึ่งตัวโอลิมปิกที่ได้ถือที่ได้เนี่ยนะฮะก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับว่ายังมีงานที่ต้องทำต่อครับคือต้องมีความพร้อมไม่ประมาทนะฮะทุกคนมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเป็นนักสู้ก็จะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้เรานั้นประสบชัยชนะได้ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับเราเชื่อว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพให้มากกว่าตนและคณะรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลเนี่ยยังต้องขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนเราจะอยู่เคียงข้างและก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ครับทางทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์ที่มีลายเซ็นนักกีฬาทุกคนให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ได้เซตนะฮะแล้วก็อันเดอร์บอลกับทางคุณน้องชมพู่นะฮะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมก็ทำให้บรรยากาศก็ชื่นมื่นแล้วครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับได้มอบเงินรางวัลเป็นเงินเนี่ยนะครับรวม 14.76 ล้านบาท14ล้านที่ว่าเนี่ยมีทั้งในส่วนของการอัดฉีดนะครับนักกีฬา 8.40 ล้านนะครับ8ล้าน4แสนนะผู้ฝึกสอนอีก 8,400,000 สมาคมกีฬาอีก2ล้าน5นะครับยังมีรางวัลพิเศษอีก3ล้านนะครับก็ได้มีการกดปุ่มโอนเงินรางวัลกันแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงซึ่งน้องๆทุกคนก็เรียกว่าส่งเสียงเฮแสดงความดีใจนะฮะแล้วก็รีบเช็คบัญชีของตัวเองทันทีนะฮะอย่างไรก็ตามครับการมอบเงินรางวัลครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับทัพนักกีฬาไทยครับหลังจากมีการเปิดตัวชุดพิธีการของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเสียงตอบรับดีล้นหลามพร้อมกับเรียกร้องผ่านโซเชียลครับว่าอยากจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ครอบครองเป็นที่ระลึกนะครับเนื่องจากว่าโอ้ชุดที่ออกมาหลายคนบอกว่าเวรี่กู๊ดฮะรอบนี้ชุดแข่งของไทยเนี่ยมีความสวยงามเข้มแข็งเหมาะสมและมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะฮะล่าสุดฮะเพื่อเป็นการตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยทางแบรนด์สิริวัณณวรีครับได้เปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจนะชื่อว่าเชียร์ทีมไทยนะฮะก็เปิดโอกาสให้คนไทยครับได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้เนี่ยมีทั้งหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าดอนกอยผูกหางนะครับหมวกแก๊ปผ้าดอนกอยเนี่ยราคา 2,900 บาทแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะฮะมีการจำกัดการซื้อด้วยครับ1ใบต่อ1ท่านเท่านั้น ยังมีนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าไนลอนผ้าไนลอนเนี่ยราคาจะย่อมยาวลงมาหน่อยนะครับใบละ 1,900 บาทนะฮะแล้วก็มีหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนอีกแบบที่ไม่ได้ผูกหางนะครับราคา 1,200 บาทแล้วก็มีเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเทียร์ทีมไทยครับจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับตั้งแต่12นาฬิกาถือว่าเที่ยงเป็นต้นไปนะครับณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามพารากอนโซนเซาท์นะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งครับจากการจำหน่ายเนี่ยก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยเฉพาะนะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะร่วมส่งเสริมศักยภาพและก็พัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมกันนี้ครับในส่วนของแบรนด์สิริวัณณวรีครับก็ได้ชวนคนไทยมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจและก็ส่งเสียงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลานะครับรวมถึงเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ในช่วง18ถึง24ตุลานี้ด้วยนะครับก็สนใจส่งกำลังใจแรงเชียร์ผ่านแฮชแท็กกันได้นะครับแฮชแท็กเชียร์ทีมไทยและแฮชแท็กสิริวัณณวรีนะครับเพราะว่าทุกเสียงเชียร์ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังใจนะครับที่ส่งต่อถึงทัพนักกีฬาไทยทุกคนก้าวเข้าสู่ชัยชนะและคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับนะขยับมาดูเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับมท.4 แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยอาญาถึงที่สุดนะครับแล้วก็เร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568นะครับโดยคุณวรสิทธิ์ครับก็บอกว่าการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยอธิบายนะฮะว่าเป็นการดำเนินการจัดสอบนะครับหาคนที่มาทำการสอบเนี่ยผ่านระบบ e-bidding โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสวก็เป็นผู้ชนะการประมูลตามระบบเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะฮะแต่ก็เป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบข้อพิรุธในการทุจริตสำหรับแนวทางการดำเนินการหลังจากนี้ครับจะมีการดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของ5หน่วยงานหลักที่มีอำนาจในการดำเนินการทางอาญากับผู้รับจ้างและเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนได้มีการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุราชการเพื่อประกอบการพิจารณานอกจากนี้ครับจะมีการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุไปแล้วด้วยนะครับซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานนะฮะด้านกฎหมายอย่างกฤษฎีกาว่ามันจะมีแนวปฏิบัติข้อกฎหมายอะไรที่สามารถจะเรียกทั้งเงินเดือนสิทธิประโยชน์นะครับรวมถึงจะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตนะฮะก็จะมีการสอบเรื่องนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตและกลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้าบัตรบรรจุ โดยทั้ง2กลุ่มครับผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนมาแซงลำดับเนี่ยนะฮะทางกลุ่มได้ประสานประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเสนอให้ผู้สอบได้โดยสุจริตนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกพื้นที่บรรจุแล้วก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาในเรื่องของการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อการโอนย้ายถ่ายโอนได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามครับคาดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งว่างทั้งหมดแล้วก็จะเรียกคนที่รอใช้บัญชีเข้ามาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นการบริหารบัญชีการบรรจุเนี่ยนะครับจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนส่วนการดำเนินการกับมสว.เนี่ยทางมท.4ก็บอกว่ามีการจ่ายไปก่อนล่วงหน้า3งวดจากทั้งหมด4งวดเหลืองวดสุดท้ายประมาณ30ล้านซึ่งกรมบัญชีกลางขอให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนพิจารณาจ่ายเงินอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันครับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสท.ก็เสนอที่จะหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปแล้ว3งวดแรกว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการแล้วไปใช้วิธีการจ้างเหมาหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้กลับไปทำงานใหม่นายวริศิษฐ์กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับและต้องเฝ้าระวังบุคคลที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบแต่หากยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังดำเนินการจ้างนะครับทางกรมก็จะเข้าไปตรวจสอบเองนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาดูความคืบหน้าเรื่องของ Data Center กันหน่อยพักกันครู่เดียวนะครับ
5: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข่าวกันนะครับเบรกนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ Data Center กันหน่อยครับเมื่อวานทางกทม.ได้แถลงแจ้งเรื่องของการพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากนั้นทางกรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่ามีกลิ่นเหมือนน้ำมันเหม็นคลุ้งจากพื้นที่ที่ถูกระบุว่าใช้เป็น Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับก็ลงไปตรวจสอบพบถังน้ำมันรองรับนะครับปริมาณน้ำมันได้ 200,000 ลิตรก็มีการสั่งให้เคลื่อนย้ายถ่ายออกไปแล้วนะครับวันนี้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยด้านรัฐมนตรีพลังงานแจ้งในสภายืนยันเอาจริงโดยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพสั่งดำเนินคดีทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันให้ดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี42นะครับหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9พบว่าภายในอาคารเนี่ยมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้นะครับในการสำรองเอาไปปั่นเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันแล้วก็กังวลถึงผลกระทบจากการที่เก็บน้ำมันปริมาณมากๆอยู่ในพื้นที่โดยตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานครับได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าไปตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนของบริษัทที่เป็นเจ้าของตัวคลังน้ำมันตัว Data Center ตรงนี้เนี่ยจะมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65นะครับก็คือฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนวันนี้ที่รัฐสภาเองนะครับรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันครับว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยนายเอกนัทก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพหากพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยกฎหมายครับได้กำหนดโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีทั้งนี้ครับรัฐบาลไม่ได้มอง Data Centerเป็นเพียงมิติเรื่องของการลงทุนหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานการใช้ทรัพยากรต่างๆในประเทศไทยโดยปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นสะสมมา 3-4 ปีแล้วและบางถังน้ำมันก็มีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี63จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยครับว่าได้หารือกับคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทม.นะครับเพื่อให้ระงับในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับที่ว่าหลักเดือนเลยนะครับเพื่อให้รอบด้านและรัดกุมทีนี้ครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ5สิงหาที่ผ่านมาครับให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านกรมควบคุมมลพิษครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบ Data Center พระราม9หลังชาวบ้านร้องกลิ่นน้ำมันคลุ้งพบมีไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายใน Data Center พระราม9เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ชุดแรกครับได้เข้าไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดจะไปพูดคุยไปถามความเห็นชาวบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่โดยรอบชุมชน สำหรับบริเวณโดยรอบนะฮะที่อยู่รอบนอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เปิดฝาท่อระบายด้านหน้า Data Center ทันทีที่เปิดฝาออกมาเนี่ยเขาบอกโอ้โหกลิ่นน้ำมันเนี่ยลอยตีหน้าขึ้นมาเลยนะฮะลอยขึ้นมาทันทีเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีไปตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นก่อนจะส่งไปตรวจแบบละเอียดที่ห้องแลบอีกครั้งด้านนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างเนี่ยให้ข้อมูลกับนักข่าวครับบอกว่าการลงตรวจครั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่เนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่าเขาเนี่ยนะครับได้กลิ่นน้ำมันวันนี้ทางเจ้าที่ของกรมควบคุมโรคขออภัยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบการทำงานของบริษัทรวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณจุดที่เป็นบ่อที่คาดว่าน่าจะเป็นบ่อพักไว้นะครับเตรียมที่จะส่งออกไปยังภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างณจุดนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษนะฮะก็คือตรวจแลบของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ผลกันอีกครั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยจากการที่เข้าไปตรวจสอบยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลิ่นน้ำมันบริเวณจุดที่เป็นบ่อพักน้ำจริงส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำภายนอกก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นเทคนิค head space นะฮะก็คือเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษที่อาจทำให้เกิดกลิ่นซึ่งเบื้องต้นพบว่าได้รับกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันตามที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจริงๆส่วนปริมาณที่ตรวจเนี่ยนะครับนะฮะจะอยู่ที่3 ppm ซึ่งเรียกว่ารับรู้ได้ถึงกลิ่นแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนที่ประชาชนนั้นกังวลเรื่องของการเกิดก๊าซที่อาจจะจุดไฟติดได้เนี่ยนะครับจากการวัดค่าออกซิเจนในน้ำยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้แต่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเรื่องกลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการเข้าไปตรวจสอบภายในทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการตรวจสอบด้วยสำหรับผลการวิเคราะห์ค่าน้ำจากห้องปฏิบัติการนะครับจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะทราบในรายละเอียดที่ชัดเจนกันอีกครั้งนะครับก็คงต้องตามกันต่อครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ด Data Centerนะฮะวันที่4กันยาคือวันพรุ่งนี้ครับนายเอกนิติประธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีน้ำตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะไปปิดช่องว่างในการกำกับดูแลวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยจับตาดูกันอยู่นะครับเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะฮะสำหรับคนใช้ AI เนี่ยก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเปิดให้ใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือไทย AI Passport มีดราม่าครับว่าเปิดใช้งานไป3วันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งยอดผู้เข้าใช้งานหรือที่เรียกว่าเป็น active user นะครับแถมยังหลายคนก็บอกแหมพร้อมมาเนี่ยเขียน output ออกมาเพี้ยนไปหมดฮะข้อมูลเข้าเป็นภาษาไทยเจนภาพออกมาเป็นข้อความผิดเพี้ยนอยู่หลายจุดเลยทีเดียวเรื่องนี้รัฐมนตรี DE ครับบอกไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานชี้ดราม่าไทย AI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีอย่างแน่นอนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับได้กล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งานไทย AI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้ยอดเนี่ยเป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active Userที่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานั้นนะครับก็อาจจะเป็นการปกปิดหรือทำยอดผีตกแต่งตัวเลขหรือไม่เพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกใช้ไปคำนวณตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกครับก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มียอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ ต้องมีการแสดงผลให้คนติดตามได้ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1.3 ล้านกว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องถลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI Pro ได้ฟรีแล้วก็พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักนะฮะยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตก็เป็นปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาคุณครูนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหาทางแก้ปัญหานะครับที่ต้องการให้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูกส่วนปัญหาการใช้งานครับซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไม่อัปเดตคุณชัยชนกก็อธิบายครับว่าถ้าพูดถึงความผิดเพี้ยนที่ป้อนภาษาไทยเข้าไปแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลายเป็นภาษาอื่นนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้แพลตฟอร์มนี้เป็นการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม AI ไทยแอร์พาสปอร์ตมาใช้ยืนยันว่าตัวแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการบนแพลตฟอร์มโดยมีหลายโมเดลที่ฟรีส่วนกรณีที่ประชาชนได้ทดลองใช้และนำไปเปรียบเทียบกับโมเดล AI ที่ใช้งานกันแบบฟรีๆแล้วเขาบอกว่าของฟรีเนี่ยได้ผลดีกว่าคุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ก็ต้องถามว่าฟรีอันไหนโปรอันไหนไม่ดีกว่าหรือดีกว่าแบบไหนแล้วก็บอกอีกว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีก็กำลังทำการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับเราดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานจะได้รู้นะครับว่าโมเดลไหนที่เหมาะกับเรื่องไหนก็ถือว่าตรงกับเป้าหมายของโครงการนะครับนี่คือคำชี้แจงของทางรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกนะครับปิดท้ายกันที่ศาลเยาวชนกำแพงเพชรครับสั่งควบคุมตัวนักเรียนชั้นม.3ยิงปืนในโรงเรียนวันก่อเหตุซ้ำก่อนก่อเหตุประการอื่นจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนนะครับมีสรุปขั้นตอนผลการตรวจสอบการจับกุมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในคดีที่เยาวชนพกพาอาวุธปืนไปยิงในโรงเรียนจากกรณีเมื่อวานนี้นะครับที่เด็กชายอายุ14ปีเศษนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดล่าสุดช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรก็นับจากเวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่านะครับก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้ามีการจับกุมและก็ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนตามกฎหมายต่างๆนะครับนะฮะก็จะมีการอธิบายถึงตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะกรณีที่ถ้าหากมอบตัวนะครับผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลก็มีความกังวลใจแล้วครับว่าอาจจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุวรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569พนักท่านนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดีมิโรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันดีนักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันมีการขยายความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพท ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมโดยมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพ พร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณแห่งคุณูปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาทรงก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดต่างๆอันเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะซึ่งวัดเขาสุกิมนำเอากุฏิสงฆ์หลังเดิมที่จัดสร้างขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดามาบูรณปฏิสังขรณ์เป็นนิทรรศการถาวรเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันประสูติซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในจัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จมาถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512รวมถึงจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและเคยจำพรรษาณกุฏิสงฆ์แห่งนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีแห่งการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลวงปู่สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษา60ซึ่งในอดีตได้เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาและวัดปฏิบัติในการเจริญรอยตามครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจึงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำ

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงปรามเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์หลังจากระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปยังปรัมเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ฝ่ายในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศลแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อถึงยังมณฑลพิธีผู้แทนพระองค์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกมนุษย์ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติโดยเครื่องกระดาษที่รังสรรค์จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมห

0: าวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นาทีรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมนครารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินจ๋ออำเภอนาดีณแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในปี2562ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและมีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไปให้การส่งเสริมปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกจำนวน5ไร่ให้เป็นแปลงปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นองคมนตรีไปติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ B4G ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบิลบุรีณแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงซึ่งกรมการข้าวเข้าไปส่งเสริมในการทำแปลงนาต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งผ่านการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพระราชดำริในยุคปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2569 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนครั้งแรกในปี2528และได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเมื่อปี2531ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาเป็นต้นมาโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้กับผู้เรียนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเข้ามาฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการโรงแรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชน4ประการคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีและต่อมาองคมนตรีไปเยี่ยมชมแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาของโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นสถานศึกษาในโครงการและทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงและมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน627คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน59คนและในขณะนี้โรงเรียนปงรัชดาภิเษกมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาไปสู่โรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนซึ่งได้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน167คนบุคลากรทางการศึกษา22คนจากนั้นองคมนตรีไปติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงซึ่งปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน257คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในการดำเนินชีวิตพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของสังคมหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนางสาวภัคชลีจิรวุฒและคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงวัดเพียรนามและวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ่งขี้เหล็กวัดมุจลินทารามวัดโพเมืองวนารามและวัดโพสะปทุมจังหวัดอุบลราชธานีและวัดภูมิพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้และวัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีและวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดหัวรังและวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามและวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2000ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะซันชายนิ่งบริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมมาวาดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัสตราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาจำกัดโรงแรมสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงศ์มงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไวยทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำฤกษ์กบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคเตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสักครู่มาติดตามค่ะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุน
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคย้ำฝึกซ้อมต่อเนื่องให้สง่างามและสมพระเกียรติพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีพร้อมกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายนยังคงเดินฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อสร้างความชำนาญและความมั่นใจให้กับกำลังพลประจำเรือรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดขบวนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสามารถติดตามรับชมได้ตามจุดต่างๆริมแม่น้ำโดยตนเองจะสั่งการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเต็มที่โดยจะมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางขณะเดียวกันสถานประกอบการริมแม่น้ำทั้งภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมขบวนได้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เอกนัทลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ที่รัฐสภานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงทนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยประชาชนโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครหากพบดำเนินการไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดที่2ปีทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เพียงในมิติของการลงทุนหรือเศรษฐกิจแต่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทรัพยากรโดยปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานาน 3-4 ปีบางถังน้ำมันมีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี2563จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยว่าได้หารือกับผู้ว่าชัดชาติเพื่อระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหลักเดือนเพื่อให้รอบด้านรัดกุมทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพ บก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าว
9: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไง
1: มันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุ
0: ดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวนักเรียนม.3 ยิงปืนในโรงเรียนไว้ระหว่างสอบสวนหวั่นก่อเหตุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จากกรณีเมื่อวานนี้เยาวชนชายอายุ14ปีเศษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตำบล นครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรได้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดล่าสุดวันนี้เวลา 13:30 นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและลหุโทษในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลเห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ในระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาฟันดาบพาราไทยคว้า5เหรียญในศึก World Cup ที่พัทยาก่อนลุยเอเชียนพาราเกม2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขัน2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพพัทยาที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า300คนจาก31ประเทศเข้าร่วมชิงชัยพร้อมเก็บคะแนนสำคัญสู่พาราลิมปิกลอสแองเจลิส2028โดยผลงานทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้ามาได้ทั้งหมด5เหรียญแบ่งออกเป็น2เหรียญทองจากเอเป้คัดบีบุคคลหญิงโดยสายสุนีจานะและบุคคลชายจากชิติพัฒน์เจริญตาและอีก1เหรียญเงินจากฟอยทีมหญิงและ2เหรียญทองแดงจากสายสุนีในประเภทฟอยบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทฟอยบุคคลชายคัดเอหลังจากสิ้นภารกิจจากการแข่งขันเวิลด์คัพในประเทศไทยทัพนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบไทยพร้อมเดินหน้าลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: หัวใจมันสิพังบ่มีไผหักกะบ่เป็นยังจบจื
1: ดพูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: บุคคลที่สมควรแก่การเคารพของคนทั่วๆไปคือคนที่พยายามสร้างสมความดีตลอดชีวิตของตนบุคคลเหล่านี้แหละคือผู้มีเกียรติอันสูงส่งและเกียรตินี้จะไม่มีวันหมดสูญไปเหมือนเงินทองของนอกกายแม้ชีวิตของเขาทั้งหลายจะสิ้นไปแล้วเกียรตินี้ยังคงตกเป็นมรดกให้ลูกหลานภาคภูมิใจพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตในสภากาชาติไทยณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2518สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยรวมทั้งเกร็ดเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงเรื่องราวรอบโลกในอดีตที่น่าสนใจซึ่งก็จะนำเสนอในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะพบกันค่ะเวลานี้เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM วันนี้พบกับดิฉันมาศณัฐมนภักดินัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะจะขอพูดถึงห่านหัวสิงกันหน่อยค่ะห่านชนิดนี้นะคะสามารถพลิกโอกาสเกษตรกรไทยสร้างรายได้ยั่งยืนและเป็นสัตว์พระราชทานจากแม่ของแผ่นดินค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2551สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายไข่ห่านหัวสิงจำนวน100ฟองเพื่อส่งใช้ในโครงการตามพระราชดำริโดยส่งพระราชทานให้กรมปศุสัตว์นำไปดำเนินการฟักไข่และทดลองเลี้ยงณโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางจังหวัดอ่างทองค่ะจากการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะกรมปศุสัตว์สามารถฟักไข่จนได้ลูกห่านหัวสิงเนี่ยจำนวน31ตัวแบ่งเป็นเพศผู้17ตัวและเพศเมีย14ตัวก่อนมีการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนภายในปีเดียวกันสามารถกระจายพันธุ์ไปยังฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งสิ้น 1,039 ตัวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ค่ะปัจจุบันนะคะห่านหัวสิงได้รับการพัฒนาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์สำคัญของประเทศเลยโดยมีจำนวนทั้งสิ้น93ตัวแบ่งเป็นเพศผู้47ตัวแล้วก็เพศเมีย46ตัวเลี้ยงอยู่ณศูนย์วิจัยแล้วก็บำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อใช้เป็นต้นพันธุ์ในการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องห่านหัวสิงเนี่ยนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงด้วยลักษณะเด่นที่เป็นห่านขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดีอีกทั้งนะคะยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งแบบตะวันออกแล้วก็ตะวันตกตอบโจทย์ทั้งด้านการบริโภคแล้วก็การแปรรูปเชิงพาณิชย์ความสำคัญในการเพาะเลี้ยงและก็ขยายพันธุ์ห่านหัวสิงในประเทศไทยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของแนวพระราชดำริที่มุ่งเน้นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และก็พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห่านหัวสิงนะคะที่นำมาฝากซึ่งก็สะท้อนถึงนามพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมพันปีหลวงนะคะพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่มีต่อประสบกรณ์ชาวไทยทุกคนค่ะฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระสุรเสียงของสมเด็จพระพันปีหลวงถือเป็นแนวทางอภิบาลพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาฉบับสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินค่ะฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยมีพระราชดำรัสไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงแนวทางการอภิบาลพระราชโอรสและก็พระราชธิดาที่ทรงยึดมั่นและก็ทรงภาคภูมิพระราชหฤทัยในบทบาทแห่งความเป็นแม่อย่างลึกซึ้งแม้จะทรงมีพระราชภารกิจอันหนักยิ่งเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ก็ไม่เคยทรงละทิ้งหน้าที่ของแม่โดยทรงสละเวลาเพื่อดูแลทูลกระหม่อมทุกพระองค์อย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเป็นแม่ที่เปี่ยมด้วยความรักและก็ความอบอุ่นทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามในการปลูกฝังคุณธรรมความเสียสละและก็ระเบียบวินัยแก่ทูลกระหม่อมทุกๆพระองค์เสมอมาความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มิได้จำกัดเพียงภายในครอบครัวหากยังแผ่ไพศาลไปสู่ประสบกนิกรชาวไทยทุกคนซึ่งก็ทรงห่วงใยดุจลูกของพระองค์เองด้วยเหตุนี้ค่ะพระองค์จึงมิได้ทรงเป็นเพียงแม่ที่ดีของพระราชโอรสและก็พระราชธิดาหากยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้สถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะ4กันยายนวันนี้ค่ะเมื่อในอดีตเมื่อปีพ.ศ.2351เป็นวันพระราชสมภพเจ้าฟ้าจุฑามณีพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วก็เป็นพระอนุชาร่วมอุทธรณ์กับรัชกาลที่4เมื่อรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2ในรัชกาลที่4นั่นเองค่ะพระองค์ทรงมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทรงโปรดวิทยาการสมัยใหม่แบบตะวันตกหลายด้านทรงพระปรีชาหลายด้านทรงสร้างปืนใหญ่ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ป้องกันบ้านเมืองทรงสร้างเรือกลไฟเป็นลำแรกเป็นผู้บังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่นะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชาทหารเรือไทยเป็นพระองค์แรกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะวันที่4กันยายนพ.ศ.2403ก็เป็นวันเกิดของพระยาประสานดุริยศัพท์หรือแปลกประสานศัพท์ค่ะประสานศัพท์ค่ะนักดนตรีไทยคนแรกเลยนะคะสำหรับพระยาประสานดุริยศัพท์เป็นบุตรคนโตของขุนกนกเรขาหรือว่าทองดีกับนางนิ่มเกิดที่หลังวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครเรียนปี่ชวากับครูหนูดำและวิชาปี่พาทย์จากครูช้อยสุนทรวาทินจนบรรลุแตกฉานหลังจากนั้นก็ได้เข้ารับราชการจากนั้นก็ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์มาเป็นลำดับจนได้เป็นพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมปี่พาทย์หลวงในสมัยรัชกาลที่6ฝีมือของท่านเป็นที่กล่าวขวัญเรื่องลือเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2428ท่านได้รับเลือกให้ไปร่วมฉลองครบรอบ100ปีของพิพิธภัณฑ์เมืองอวิมปรีที่ประเทศอังกฤษค่ะผลของการบรรเลงขลุ่ยของท่านเป็นที่พอพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นอย่างยิ่งตลอดชีวิตท่านได้แต่งเพลงเป็นจำนวนมากอาทิพม่าหัวท่อนลาวคำหอมปรามเข้าโบสถ์มอนร้องไห้ด้วยความสามารถของท่านจึงมีลูกศิษย์จำนวนมากเช่นพระประดับดุริยกิจหรือว่าแหยมวินินแล้วก็หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงที่หลายท่านอาจจะได้ชมเป็นถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์นะคะก็เป็นเรื่องราวของหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงนั่นเองค่ะแล้วก็มีหลวงบรรเลงเลิศเลอกรวาทินอาจารย์มนตรีตราโมทพระประสานดุริยศัพท์นะคะป่วยดุริยศัพท์นะคะป่วยด้วยโรคชราค่ะแล้วก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้65ปีเมื่อวันที่5มีนาคม2467ค่ะต่อมามีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกี่ยวกับวันที่4กันยายนวันที่4กันยายนพ.ศ. 2461เป็นวันเกิดของไพบูลย์บุตรขันนักแต่งเพลงคนสำคัญของไทยเกิดที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นบุตรของนายบุตรนางพร้อมบุตรขันหลังจากบิดาถึงแก่กรรมก็อาศัยอยู่กับอาที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนที่โรงเรียนสวัสดิ์อํานวยเวทจนจบชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่8ระหว่างนั้นค่ะก็ได้เขียนบทละครแล้วก็เพลงส่งกระจายเสียงที่สถานีวิทยุ 7TJ ศาลาแดงโดยใช้นามปากกาว่าตรีบูนจากนั้นค่ะก็เป็นครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนกวางซิวกวางสิวนะคะแล้วก็ออกไปทำงานที่โรงไฟฟ้าสามเสนแต่ถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครูไพบูลย์เนี่ยจึงออกมาเขียนบทละครแล้วก็แต่งเพลงประกอบละครให้คณะแม่แก้วแล้วก็ออกเดินสายไปต่างจังหวัดกับคณะละครครูไพบูลย์เนี่ยเป็นศิษย์คนหนึ่งของพรานบูลย์หรือว่าจวงจันทร์จันคณาภายหลังสวัสดิภาพบุตรนาคนะคะบุญนาคค่ะก็ได้นำเพลงของครูไพบูลย์เนี่ยไปร้องแล้วก็อัดแผ่นเสียงจนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถึงปีพ.ศ. 2492ครูไพบูลย์นะคะก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผลงานของครูไพบูลย์ก็มีทั้งเพลงบทละครวิทยุบทลิเกนะคะแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยเพลงที่เป็นผลงานอมตะช่วงนั้นก็ได้แก่โลกนี้คือละครปรีชาบุญยเกียรติเป็นคนขับร้องชายสามโบสถ์คำรณสัมบุญนานนท์ขับร้องตารางดวงใจชาญเย็นแขนะคะขับร้องกลิ่นโคลนสาบ
ควายชาญเย็นแขขับร้องเช่นกันแล้วก็มีเพลงข้าน้ำนมชาญเย็นแขขับร้องเช่นกันนอกจากนี้ยังมีน้ำตาเทียนทูลทองใจขับร้องฝนเดือน6รุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะร้องไว้แล้วก็มนเมืองเหนือสมยศทัศนพันธ์ได้ร้องไว้ในจำนวนนี้ค่ะมีหลายเพลงที่ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นราชานักแต่งเพลงลูกทุ่งไทยแต่ความจริงแล้วเนี่ยท่านแต่งไว้ทั้งเพลงลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงกล่าวคือก็มีการแต่งไว้ก่อนที่จะมีการแยกเป็นลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงในปี2502นะคะซึ่งในปีนี้ค่ะท่านก็ล้มป่วยด้วยโรคร้ายจนต้องอาศัยยาเสพติดเพื่อบรรเทาอาการของโรคแล้วก็ต้องบำบัดรักษาตัวที่วัดถ้ำกระบอกอยู่ระยะหนึ่งนับว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีความตกต่ำมากที่สุดก่อนที่จะกลับมาสร้างชื่ออีกครั้งในปี2511ด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์ก่อนจะถึงแก่กรรมด้วยโรคลำไส้เมื่อวันที่29สิงหาคม2515รวมอายุได้54ปีชีวิตของครูไพบูลย์ไม่ต่างอะไรกับนักประพันธ์หรือว่าศิลปินสมัยอดีตที่ไม่เพียงมีภาพชีวิตที่ผิดหวังสมหวังความรักขมขื่นแล้วก็ยังมีภาพของความยากจนเจือปนด้วยค่ะมันก็เป็นเรื่องราวของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะนอกจากนี้วันที่4กันยายนนะคะปีพ.ศ. 2431เนี่ยจอร์จอีสแมนนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโกดักค่ะแล้วก็ในปีเดียวกันนี้เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปตัวแรกก่อนหน้านั้นเมื่อปี2427เขาก็ได้ประดิษฐ์ฟิล์มม้วนสิ่งประดิษฐ์ของเขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากต่อวงการถ่ายภาพจากที่เคยเป็นเพียงงานอดิเรกราคาแพงของคนชั้นสูงก็ได้กลายเป็นงานอดิเรกที่นิยมของคนทั่วไปต่อมาปี2435ได้ก่อตั้งบริษัทอิสแมนโกดักขึ้นที่นิวยอร์กเพื่อผลิตฟิล์มถ่ายภาพแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายภาพทุกวันนี้นะคะก็โกดักก็ลดผลิตฟิล์มแล้วค่ะแล้วก็พัฒนากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลเข้ามาแทนที่เช่นเดียวกับบริษัทฟิล์มยี่ห้ออื่นๆค่ะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะวันที่4กันยายนวันเรือดำน้ำแล้วก็วันที่กองทัพเรือเนี่ยมีพิธีรับเรือดำน้ำจากบริษัทญี่ปุ่นค่ะวันที่4กันยายน2480บริษัทมิตซูบิชิโชยีไกชาจำกัดนะคะแห่งเมืองโกเบค่ะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาการว่าจ้างต่อเรือดำน้ำจำนวน4ลำให้กับกองทัพเรือได้สร้างเรือดำน้ำขึ้นมา2ลำแรกเสร็จสมบูรณ์ได้แก่

เลี้ยงทั้งสิ้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของแสดงความการแสดงความกล้าหาญและก็ความสามารถของกำลังพลประจำเรือดำน้ำของกองทัพเรือและก็เข้าประจำการเมื่อวันที่19กรกฎาคม2481ได้ออกปฏิบัติการในสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศสแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะคะเรือหลวงมัจฉานุปลดประจำการเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2494พร้อมกันทั้ง4ลำเนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็โรงงานแบตเตอรี่ของไทยที่ตั้งขึ้นก็ไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ประจำเรือได้ประกอบกับเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันเมื่อวันที่19มิถุนายน2494ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ในกองทัพเรือมีคำสั่งยุบหมวดเรือดำน้ำโอนย้ายไปรวมกับหมวดเรือตรวจฝั่งที่ตั้งขึ้นซึ่งเรือดำน้ำทั้ง4ลำได้รับใช้ราชการในกองทัพเรือเป็นเวลากว่า14ปีเต็มภายหลังปลดประจำการเรือทั้ง4ลำก็ได้นำมาจอดเทียบกันที่ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับโรงพยาบาลสิริราชต่อมานะคะก็ได้มีการขายเรือให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเพื่อทำการศึกษาแล้วก็คงเหลือแต่หอบังคับการอาวุธปืนแล้วก็กล้องส่องทางกองทัพเรือก็ได้นำมาจัดสร้างสะพานเรือจำลองจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือหน้าโรงเรียนในเรือแล้วก็ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะต่อมาค่ะกองทัพเรือก็ได้กำหนดให้วันที่4กันยายนของทุกปีเป็นวันเรือดำน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกอดีตทหารเรือที่เคยเป็นนักดำน้ำนักดำเรือดำน้ำนะคะกลุ่มชมรมเรือดำน้ำแล้วก็นายทหารประจำการที่เคยศึกษาวิชาเรือดำน้ำยุคใหม่เนี่ยได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งได้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักดำเรือดำน้ำไทยในอดีตที่ล่วงลับไปแล้วค่ะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมชมการฝึกซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศประจำปี2569กันดีกว่าค่ะซึ่งงานนี้ก็เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569นะคะก็สำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็มีการซ้อมไปแล้วและก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันที่8กันยายน17กันยายน23กันยายน2ตุลาคม8ตุลาคม15ตุลาคมแล้วก็มีซ้อมใหญ่นะคะ2ครั้งด้วยกันคือ21ตุลาคมแล้วก็28ตุลาคมค่ะโดยเรือพระราชพิธีก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาแล้วก็ไปสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามค่ะสำหรับพื้นที่ที่ประชาชนสามารถชมได้ก็มีฝั่งทนบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณฝั่งพระนครก็มีสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุแล้วก็ท่ามหาราชท่าฉางด้วยค่ะก็ไปชมกันได้นะคะตามที่ได้กล่าวไปแล้วเริ่มเวลา15นาฬิกาของวันที่ได้กล่าวมานะคะวันที่8กันยายนจะเป็นการซ้อมอีกครั้งค่ะแล้วก็ชวนไปงานมหานครแฟร์กันดีกว่าครั้งที่1นะคะมหกรรมช้อปชิมชิลที่มีโอ้โหทั้งสินค้าคุณภาพแฟชั่นของใช้หลักสไตล์มากันเต็มเลยค่ะเป็นกองทัพเลยนะคะของกินร้านเด็ดมีมากมายรวมทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมมีครบทุกอย่างบรรยากาศสนุกสนานกลางเมืองค่ะก็ชวนเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวไปกันได้นะคะตั้งแต่จริงๆงานเขามีตั้งแต่วันที่28สิงหาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่6กันยายน10นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครให้สะดวกเนี่ยสามารถเดินทางโดยสารทาง MRT ได้นะคะ3ยอดแล้วก็เดินไปที่ลานคนเมืองได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนวันนี้ที่ฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณอากาศกำลังแจ่มใสนะครับ
1: ครับพบกันในเช้าวันนี้ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเห็นข่าวมากมายหลายข่าวในแต่ละวันนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นข่าวที่ให้เกิดความรู้สึกเศร้าอกเศร้าใจสะเทือนอกสะเทือนใจ
2: ครับ
1: นะครับเช่นข่าวเรื่องไฟไหม้นะครับข่าวเรื่องของการคดโกงนะครับคนนั้นโกงคนนี้คนนี้โกงคนนั้นแล้วก็นำพาไปสู่วิวาทะนะฮะในรายการเดี๋ยวนี้รายการในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะ
2: ฮะแสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยนะ
1: ของ
2: คนก็มีทุกยุคทุกสมัย
1: ครับ
2: หรือว่าจะเป็นข่าวคนหายหายออกจากบ้านไปเป็นเวลานานอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับบางคนก็จบชีวิตตัวเองนะครับในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมเหมือนเคยเกิดขึ้นอยู่บ่อย
2: ๆครับ
1: อย่างเช่นเรื่องของการใช้วิธีการรมควันอะไรเงี้ยนะนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการแบบนี้มันจุดกำเนิดมันเกิดมาจากที่ไหนนะแต่มันมีพฤติกรรมเรียนแบบกันเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: นะมันก็เดี๋ยวนี้สื่ออะไรต่างๆมันเยอะไง
1: ครับ
2: ว
1: ิ
2: ธีของวิธีการเนี่ยนะครับ
1: ครับรวมไปถึงเด็กๆและเยาวชน
2: มันไปไวข่าวนะฮะอย่างเช่นข่าวที่เราได้แชมป์เอเชียเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ตัวโอลิมปิกเนี่ย
1: ครับ
2: เดียวฝั่งยุโรปรู้เลยแล้วก็เขาให้ความสนใจด้วยนะเขาบอกว่าแม้แต่นักกีฬาวอลเลย์บอลของตุรกีนะฮะที่ชื่อวากัส
1: ครับ
2: เขาก็ยังมองเลยนะเขาบอกปรากฏการณ์ที่ทีมไทยชนะมารวดๆเนี่ยนะ
1: ครับ
2: มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาม ันมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ
1: ค
2: ือสมมติว่าชนะญี่ปุ่น
1: ครับ
2: แล้วไปแพ้จีนมันก็ธรรมดาไม่มีใครพูดถึงแต่ว่าชนะทีมใหญ่ๆติดกันเนี่ย ก็มีการพูดถึงว่ามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดาก็ทำให้ทางฝั่งยุโรปพวกเนี้ยเขาต้องมีการพัฒนาทีมเขาเมื่อเจอกับทีมไทยเนี่ยเขาต้องคิดหนักไงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาบอก
1: ไม่ใช่หมูแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่โอ้ฟลุกอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่
1: ครับเพราะว่าการแข่งขันกันเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่แข่งอีกแป๊บเดียวแล้วก็รู้เรื่องมันต้องแข่งกันไปถึง 4-5 เซตเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ย่อมที่จะเห็นถึงความพิเศษออกไปนะคร
2: ับ ใช่ก็เห็นระบบทีมเราที่มีการพัฒนาขึ้น
1: ครับ
2: ก็ทำให้ชาติไหนก็แล้วแต่ที่เจอกับเราเนี่ยก็ต้องคิดหนักพอสมควร
1: ครับไม่เหมือนนักมวยนะนักมวยสมมุติว่าแข่งกัน3ยก5ยกนะฮะนะครับแล้วก็ขึ้นไปยังไม่ถึง10วินาทีนะฮะชนะน็อกได
2: ้ครับ
1: ก็อาจจะเดาได้ว่าอาจจะเกิดจังหวะฟลุกได้ใช่ไหม
2: มันเป็นจังหวะจังหวะบวกอะไรเนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ส่งผล
2: พอดีเป๊ะ
1: ทำให้ชนะน็อกแบบคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็อาจจะมีนัดล้างตากันต่อไป
2: ครับ
1: นะครับถ้าเกิดว่าผ่านไป2ยก3ยกไม่แน่อาจจะแพ้ความอึดของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าโค้ชเองเขาก็มีหลักมีวิธีการฝึกของเขาอะนะฮะ
2: ครับ
1: ครับว่าจะแก้มือยังไงรับมือกันอย่างไรอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเพื่อที่จะได้รับผลอันเกิดจากการวางแผนนั้นซึ่งเป็นผลในเชิงบวกนะครับทีนี้ในชีวิตของคนเรานะครับเรามักที่จะต้องการ อยากจะได้ผลคือได้เรื่องราวที่ดีๆในชีวิตเคยได้ยินวลีหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมาก
2: ครับ
1: เคยได้ยินไหม
2: เคยได้ยิน
1: อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องรีบทำอย่ารีรอ
2: ครับ
1: ดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยนะครับทุกคนต้องการนะต้องการได้สิ่งดีๆในชีวิตอย่างเช่นเรื่องของความมั่งคั่งนะครับมีฐานะที่ดีขึ้นนะเชื่อว่าเป็นความปรารถนาของคนส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะคนทำงานก็อยากจะได้มีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานมีเงินเดือนเงินดาวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าบางคนเอ๊ะทำไมชีวิตมันสวนทางตอนทำงานใหม่ๆพอจะมีเงินเก็บบ้างนะ
2: ครับ
1: พอทำงานไปเรื่อยๆเงินเดือนก็สูงขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเป็นเงาตามตัวกลายเป็นว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปแล้วตั้งหลายปีนะฮะช่วงที่ยังหนุ่มๆสาวๆแบบว่ามีสตังเก็บไว้บ้างพอทำงานอายุมากขึ้นเอ๊ะกลับสวนทางกันเนี่ยเกิดต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างแน่ๆนะ
2: หลายคนก็มาทบทวนชีวิตตอนที่อายุแบบเข้าสู่วัยชรานะ
1: ครับ
2: ก็มาเขียนถึงความผิดพลาดตัวเองที่ใช้ชีวิตแบบสบายไปหน่อยสะดวกไปหน่อยหร
1: ือ
2: ว่าเกินไปหน่อยในช่วงวัยที่กำลังทำงานหาเงินได้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: คือไม่คิดเก็บเลยอ่ะ
1: ครับ
2: ลุยไปข้างหน้าอย่างเดียว
1: ใช่ครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็พบว่ามีชีวิตที่ซบเซา
2: ครับ
1: เรื่องของกรณีข่าวที่มีผู้ถูกหลอกลวงแล้วก็ไปคร่ำครวญหรือไปเล่าความทุกข์ให้ผู้ดำเนินรายการได้ฟังกันในรายการต่างๆก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันเป็นทุกข์ใจของคนในยุคเขาเรียกอะไรยุคสแกมเมอร์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ซึ่งคนที่ถูกหลอกไม่ใช่คนที่ไม่มีรายได้
2: แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ด้วย
1: มีคนมีความรู้
2: คนมีความรู้นี่แหละแล้วก็มีตังค์ไง
1: มีตังค์มีความรู
2: ้
1: นะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนนะฮะจุดอ่อนก็คือเขาบอกว่าความโลภนะ
2: ครับ
1: ความโลภนี่เป็นจุดอ่อนที่ทุกคนเขารู้นะรู้ว่าถ้าเผลออยากจะได้เงินเขาหรืออยากจะได้ให้เงินเราเนี่ยมันงอกเงยงอกงามเพิ่มขึ้นเป็นทวีตรีคูณเนี่ยนะสองเท่าสามเท่าหรือสิบเท่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยบางคนเก็บมาทั้งชีวิตนะฮะเก็บเงินเก็บมากะว่าเนี่ยเกษียณเนี่ยใช้งานใช้เงินเนี่ยสบายเลยละ20 30ปีหลังเกษียณเนี่ยใช้ก็น่าจะพอไม่หมดอ่ะ
2: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าพอมีคนมาพูดเคลิ้มเลยนะ
2: บ
1: อกว่าเงินที่คุณมีเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้ได้20 30ปีก็จริงแต่คุณอย่าลืมนะนะถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปป่วยหนักแล้วต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอาเงินนี้ไปลงทุนสิลงทุนแล้วมันจะได้มา2เท่า3เท่าชีวิตจะไม่ดีกว่าเดิมหรือยังไงเคลิ้มนะ
2: ครับ
1: ฟังไปฟังมาเคลิ้มเอาไปลงทุนนะครับจากเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเนี่ยแล้วมันศูนย์ไปเลยโอ้โหนะ
2: นะเราก็ต้องคิดว่าเราโอ้โหเราก็อยู่ในช่วงวัยเกษียณบั้นปลายของชีวิตเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ไปลงทุนแบบแรงๆเนี่ยอย่าเลยดีกว่า
1: ครับการลงทุนมีความเสี่ยง
2: ใช่
1: ที่เขาเตือนกันเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: มีความเสี่ยงต้องใช้วิจารณญาณของตนเองยังไม่พอใช้วิจารณญาณของเพื่อนของลูกของหลานหรือคนที่เขามีประสบการณ์ดีที่สุดนะครับถ้าไม่ได้ปรึกษาใครเลยเนี่ยปรึกษากับสแกมเมอร์เพียง2คนนี
2: ่ครับ
1: เข้าทางเขาหมดนะครับ
2: ใช่ฮะเหมือนกับว่าเขารู้ข้อมูลเราทุกอย่างเลยนะ
1: เขาตั้งใจมาหลอกเขาตั้งใจมาหลอกกับคนที่นึกว่าเขาตั้งใจมาช่วยเนี่ยนะครับอารมณ์มันต่างกันในหลวงรัชกาลที่9เคยพระราชทานเอาไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขจะต้องไม่โลภมากนะไม่โลภมากก็อยู่เป็นสุขความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็คือคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขเนี่ยเป็นพระบรมราโชวาทสั้น
2: ๆครับ
1: แต่ถ้าเรา อ่านหรือเราฟังแล้วพินิจพิเคราะห์หรือพิจารณาให้ดีว่าถ้าคนเรามีความพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยนะ
2: ครับ
1: เบียดเบียนตัวเองน้อยด้วยนะ
2: ใช่ครับก็เบียดเบียนตัวเองน้อยก็คืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเรารายได้แค่นี้เราคิดว่าเราพอที่จะประทังอยู่ได
1: ้ครับ
2: ไม่ต้องไปทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำมากเกินไปเงี้ย
1: ครับ
2: เราก็จะดีในเรื่องของการมีเวลาไปดูแลสุขภาพ
1: ครับแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงเวลา
2: แบบของเราแบบของเราใช่แบบของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากขณะที่อีกคนหนึ่งโกหามรุ่งหามค่ำเหลือเกินไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน
1: ครับสุดท้ายที่สุดแล้วนะฮะคนที่มีน้อยแต่อยู่ได้นานกว่าน
2: านกว่า
1: ดีกว่านะครับดีกว่าที่มีมาก
2: แต่น้อยนี่ไม่ได้หมายความว่าจนใช
1: ่ครับ
2: คือมีอ่ะรู้ว่าเออแค่นี
1: ้ครับ
2: พอเพียงพอ
1: ครับ
2: ถ้าพอเราก็หาเพิ่มอีกหน่อยอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับความมีความไม่มีเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความจนความรวยก็ได้เลยนะ
2: ครับ
1: คือหมายความว่าคือบางคนมีเท่านี้แต่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็บอกว่าเมื่อไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล
2: ครับ
1: ใช่ไหมคือถ้าเรามีเท่านี้ซึ่งก็มากพอสมควรแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าไม่พอนะก็บอกว่านี่คืออารมณ์ของคนจนเลยนะ
2: ครับ
1: มันขาดมันพร่องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม
2: เราต้องมาถามตัวเองว่าเราหาเผื่อใครใช่ไหม
1: ครับถ้าเผื่อกับกิเลสมันไม่พอหรอก
2: บางคนก็เผื่อยันลูกยันหลานไงคือกะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยไม่ต้องทำงานเลยอ่ะ
1: โอ้แล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงเป็นผู้บริโภคสวยสุขอย่างเดียวเลยแหละฮะแต่ว่าถ้าทำตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นนะหมายถึงว่าเลี้ยงตัวเองได้เขามีหลักอยู่ในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักอยู่แล้วว่าทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงบริวารตามสมควรนะม
2: ี
1: ทรัพย์สินสมบัติประมาณหนึ่งให้ลูกให้หลานแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าโอ้โหกินไปสิบชาติก็ไม่หมดเนี่ยนะ
2: ก็พอที่จะต่อยอดให้ลูกหลานได้ที่นี่หน่อยให้เขาชีวิตเขาไปได้อะ
1: ใช่แล้วเขาเองก็
2: คือเขาต้องใช้ความพยายามของเขาด้วยไง
1: ด้วย
2: ไม่ใช่เราให้หมดที่นี่ก็ไม่ไหวนะ
1: โอ้งั้นไม่ต้องอะไรเลยนะไม่ต้องเดินไปไหนอะนะฮะมีราชรถมาเกยทุกขั้นตอนไปก็คงไม่ใช่ชีวิตนะวันนี้ก็เลยนำบทเพลงสร้างสรรค์นะครับเป็นแนวบทเพลงพระพุทธมนต
2: ์
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมคำสอนอะไรต่างๆที่เป็นบทสวดเนี่ยเอามาทำเป็นบทเพลงนะก็ฟังเพลินดีเหมือนกันในยามเช้าแบบนี
2: ้ลองฟังดูนะครับ
1: ครับ

0: ครับฟังบทเพลงจากพระพุทธมนต์นะครับเป็นมงคลแก่หัวใจในยามเช้าๆแบบนี้ก็ชื่นใจดีนะครับเรานำเสียงอะไรเข้ามาสู่หูของเราเนี่ยนะครับถ้าเราพอเลือกได้เลือกเถอะครับ
1: ครับในยามเช้าๆนะฮะ บางคนก็ชอบเพลงเบา
0: ๆครับ
1: นะฮะไม่ชอบเพลงหนักๆนะครับ
0: ครับการเลือกสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิตที่ดีๆเนี่ยเป็นสโลแกนหนึ่งนะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ยี่ห้อหนึ่งก็ใช้คำดีนะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะเขาเข้าใจนะเข้าใจเลือกคำนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตไม่รู้คิดนานแค่ไหนแต่ว่าเป็นคำที่ลงตัวนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาคำนี้มาเป็นเครื่องย้ำเตือนหัวใจว่าเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตได้เราจะนำสิ่งใดเข้ามาบ้างนะครับเหมือนประเทศของเราอะนะครับในสมัยอดีตอาจจะยังไม่เจริญรุ่งเรืองมากใช่ไหมฮะการคมนาคมหรือเทคโนโลยีต่างๆก็ยังไม่ทันสมัยเดี๋ยวย้อนกลับไปสัก 60-70 ปีที่แล้วนะครับก็คนละเรื่องเลยกับปัจจุบันแต่พอปัจจุบันเนี่ยโอ้โหประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วเขามีอย่างไรประเทศเราก็มีอย่างนั้นนะครับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการสื่อสารต่อกันก็ง่ายขึ้นนะครับเรานำเข้ามาแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าโทษมีบ้างหรือไม่
1: ใช่ครับเพราะความเจริญเนี่ยก็จะมาคู่กับเรื่องของปัญหาขยะบางทีเราก็ลืมคิดไปเหมือนกันนะ
0: ครับแต่ก่อน
1: เราจะกำจัดขยะกันยังไงเนี่ย
0: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ละ
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: ครับแต่ก่อน
1: ขยะเยอะแล้วคนเยอะใช่ไหมประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยขยะก็เพิ่มขึ้น
0: มีช่วงหนึ่งนะช่วงที่คนนิยมใช้พวก CD compact disc นะครับหรือแม้แต่ MP3 อะไรต่างๆก็มีความกังวลใจเหมือนกันว่าโอ้ต่อไปจะทำลายกันยังไงเพราะว่าวันหนึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะก็จำนวนมหาศาลเหมือนกันตอนนี้ก็ทยอยหายไปนะฮะอาจจะมีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ยังไม่ถูกทำลายก็เยอะนะนะครับซึ่งก็ไม่มีเครื่องเล่นแล้วนะฮะถือว่ามาช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับอย่าง CD ที่เราใช้งานกันตอนนั้นก็ยังนึกว่าโอ้โหยุคเรานี่ทันสมัยมากเลยนะมี CD เล่นนะฮะคัสเซ็ตเริ่มไม่ได้ใช้แล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่เองนะ
1: ครับ
0: พอใช้ CD ไปก็เริ่มมี VCD เริ่มมี DVD เริ่มมี MP3 ที่บรรจุเพลงไว้ได้จำนวนเป็นร้อยเป็นพันเพลงเนี่ยนะฮะผ่านไปเอาหายไปแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับกลายเป็นขยะที่อยู่ในโลกนี้นะครับเป็นรูปแบบของดิจิทัลนะครับรวมมาถึงโทรทัศน์นะทีวีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ครับก็กลายเป็นว่าไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่เก่าก่อนแล้วนะครับในบ้านหลังหนึ่งจะมาแย่งรีโมทกันไม่ค่อยมีแล้วครับ
1: ครับก็ทีวีก็จะบางขึ้นนะทุกอย่างก็จะบางเบาขึ้น
0: ครับกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
1: ถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นจอใหญ่ๆถ้าเสียก็แทบจะไม่ต้องซ่อมเลยซ่อมไม่คุ้มซื้อใหม
0: ่ซื้อใหม่นะฮะเหมือนรถราเหมือนกันต่อไปก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: บางคนใช้ไป3ปี4ปีเรียกว่าผ่อนหมดก
1: ็มีอายุมันมีอายุ
0: พอผ่อนหมดก็ซื้อใหม
1: ่ครับ
0: เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะบางคนก
1: ็ขับ
0: ใช่พอรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่ามันก็เหมือนกับหมดอายุไปตามสภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนใหม่กันนะครับอ่ะยังไงก็ตามถ้าละโมบโลภมากนะฮะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นชีวิตจะต้องทุกข์มากขึ้นเนี่ยก็ต้องทบทวนดูว่าจะหาทางสายกลางอย่างไรถึงจะพอดีพอดี
1: ครับ
0: ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือไม่สุดโต่งเกินไปก็มีความสุขได้นะฮะอีกสักเพลงหนึ่งครับบทเพลงพระพุทธมนต์ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ไม่โลภมากชีวิตก็เป็นสุขครับ
1: ครับคนโบราณเขาบอกว่าโลภมากลาภหาย
0: ครับใช่ครับ
1: แสดงเขามีสติเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับถ้าต้องการที่จะอยากได้มากเกินไปก็มักจะหุนหันพลันแล่นนะครับกระโจนลงไป
1: ไม่คิดอะไรให้รอบคอบ
0: ใช่ครับนึกถึงสุนัขคาบเนื้อนะ
1: ที่เห็นเงาตัวเองไง
0: เห็นเงาตัวเองในน้ำ
1: ครับ
0: แล้วมันเงาใหญ่ซะด้วยนะเนื้อที่อยู่ในน้ำที่เห็นมันก็ใหญ่โตดีนะครับสุดท้ายก็กระโดดกระโจนลงไป
1: ครับ
0: ปากงับไอ้สิ่งที่อยู่ในปากก็จมน้ำหายไปนะไอ้สิ่งที่เห็นเป็นภาพลวงตาเมื่อสักครู่นี้ก็หายวับไปด้วยเผลอตัวเองก็จะหายไปกับน้ำด้วยเนี่ยนะฮะนี่นะครับคือมนุษย์เราพอละโมบเขาจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่มาบังตามองไม่เห็นอัดมองไม่เห็นธรรมนะครับโลภมากๆก็หักเพื่อนหักคนรักได้นะครับแล้วก็เสียสัมพันธ์ที่จะพึงมีต่อบุคคลต่างๆแม้กระทั่งพ่อแม่กับลูกหลานที่ไม่นึกว่าจะต้องมาตัดญาติขาดสัมพันธ์กันนะความโลภอย่างเดียวเนี่ยนะฮะ
1: ครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทอง
0: ใช่ครับ
1: ที่เรื่องฐาน
0: ใช่ครับ
1: มีไม่กี่เรื่องอ่ะนะ
0: มาฟ้องกันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมามากมายตอนเด็กๆนะฮะทุกคนที่อยู่ภายใต้ความรักกันแสนอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้คิดเรื่องเงินทองทอง
1: ครับ
0: เรื่องของทรัพย์สินสมบัติใดๆพ่อแม่ก็โอ้มีความสุขลูกเองก็มีความสุขแต่พอเติบโตขึ้นมารู้ว่าพ่อแม่มีสมบัติรู้ว่าพ่อแม่จะต้องแบ่งให้ลูกแล้วอาจจะแบ่งไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: อาจจะด้วยเหตุผลอะไรของท่านก็แล้วแต่นี่นะฮะแต่ว่าลูกไม่พอใจสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหา
1: ด้วยความเป็นลูกเราก็ต้องตระหนักมากๆนะคนที่สมควรจะได้มากที่สุดก็คือคนที่คอยดูแลพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา
0: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับให้เขามากหน่อยเราก็น้อยลงมาหน่อยเราไม่ค่อยได้ดูแลอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราคิดอย่างนี้กันทั้งครอบครัวเนี่ยรอดครับไม
0: ่
1: ต้องมาทะเลาะกัน
0: จิตใจไม่ละโมบโลภมากแล้วก็เสียสละเห็นอกเห็นใจนะครับ
1: ก็พี่น้องเรากันทั้งนั้น
0: ใช่ครับคือบางบ้านเนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการสื่อสารเมื่อกี้ได้พูดได้คุยกันพอคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจนะครับลูกหลานบางคนก็ตัดสินพ่อแม่ไปแล้วว่าท่านลำเอียงอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: นะครับสุดท้ายก็เกิดเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับลดคลายความโลภลงไปชีวิตก็มีความสุขสังคมก็สงบสุขเช่นเดียวกันครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: และพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

บรรยากาศช้าๆกับเสียงร้องของพี่เอ๋พจนานี่มันเข้ากันยังไงบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับเวลาเลือกเพลงของเขามาเล่นในช่วงของก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับกับการอรุณสวัสดิ์ทักทายแฟนๆนะครับบ่อยครั้งที่เราเลือกเพลงของพี่เอมาฝากด้วยนะครับนี่คือทุ่งรักนั่นเองศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับดีเจพี่ท็อปมาแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยเสียงคุ้นเคยสำหรับยามเช้าวันนี้อากาศสดชื่นนะครับเมื่อคืนฝนตกเนาะแล้วก็มีตกหนักด้วยนะครับในหลายๆจุดด้วยกันเป็นไงบ้างครับเช้าวันนี้นะบางคนบอกไม่อยากตื่นเลยอากาศดีๆแบบนี้ฮึบๆครับวันนี้วันศุกร์แล้วทำงานได้แค่วันเดียว

0: แหมเช้าวันนี้เราแฟลชแบ็กนะครับกลับไปฟังเพลงเก่าๆเยอะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเหมือนกันนะครับที่คนลุกทุ่ง103นะครับไปพร้อมๆกับบนแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยนั่นเองนะครับตี5กับอีก49นาทีแล้วครับเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะว่าวันนี้ใครตื่นและยังไงบ้างนะครับทั้งทาง LINE @DJKLTFM แล้วก็รวมทั้งใน LINE กลุ่มด้อมต่างๆด้วยเหมือนกันอ่ะเมื่อวานนี้นะครับแหมกิจกรรมเครื่องครัวของเราผลประกอบการเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมเล่นทีเพลย์ The Monitor Game นะครับในเดือนกันยายนนี้ให้คุณได้ฟังเสียงปริศนาซึ่งเราก็จะบอกนะครับว่าเป็นหมวดอะไรในแต่ละวันเนาะวันนี้เป็นหมวดพิธีกรครับเป็นหมวดพิธีกรโอ้โหพิธีกรดังๆเยอะเลยไม่รู้ใครเป็นใครบ้างเดี๋ยวก็จะค่อยๆปล่อยมาทีละคนปล่อยมาทีละคนเมื่อได้ยินเสียงนะครับขานชื่อพิธีกรคนใดคนหนึ่งขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ยินนะครับในช่วงใดก็ได้นะครับตั้งแต่ช่วงดีเจพี่ท็อปไปเป็นต้นไปเลยนี่นะครับได้ยินปั๊บนะครับกดพิมพ์ชื่อของพิธีกรท่านนั้นนะครับแล้วก็กดส่งมาที่ LINE @DJKLTFM กติกาง่ายแค่นี้เองครับใครที่ส่งมานะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับได้รับไปเลย1สิทธิ์กับการเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องนะครับแล้วก็ไปลุ้นรางวัลใหญ่กันในปลายเดือนนี้นะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า Max นะครับแล้วก็มีเสื้อครบรอบ3ปีคนลุกทุ่งสีม่วงสดๆที่ใครหลายคนบอกว่าอยากได้และ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: โอ้โหเข้าไปดูคะแนนนะครับใน SMS ของเรานะสำหรับลักร้างราชบุรีนะต้องเรียกได้ว่าโอ้โหสุดจริงๆครับถมคะแนนมาประเภทแบบเป็นชุดใหญ่นะครับปืนกลอาจจะเป็นเพราะรู้ว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับดังนั้นแฟนคลับแชมป์เดิมของเพชรคทาวุฒินะครับซึ่งกำลังเชียร์เพลงนี้อยู่นะครับอย่าชะล่าใจนะถึงแม้ว่าวันนี้รักราราชบุรีราชลีนะครับจากน้องเต่ากับต้นข้าวนี่เขาอยู่ในอันดับที่7เข้ามาสัปดาห์แรกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้ศุกร์นี้เขาบอกว่าขอขึ้นหนึ่งได้ไหมอ่ะเอาไม่รู้จะมาขอกันง่ายๆได้ยังไงเดี๋ยวตอนเที่ยงบ่ายนี้นะครับทีมงานของเราก็เริ่มนับคะแนนกันแล้วนะครับเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็รายงานให้ได้ทราบกันตอน18:00 น.นะครับงั้นทุกคำขอทั้ง LINE @หรือว่าจะเป็นที่ SMS นะครับ4642103เบอร์เดิมนี่แหละนะครับก็สามารถที่จะส่งคะแนนส่งคำขอได้นะครับสำหรับเพลงใดที่คุณอยากจะให้เข้าชาร์ตไม่ได้มีแค่2เพลงนี้นะโอ้ยเพลงของดิดคิตตี้กองเชียร์เขาก็เยอะงานวัดบ้านเราของกุ้งสุทธิราชก็ใช่น้อยอยู่เหมือนกันครับคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: สวัสดีไปยังแม่อายด้วยนะครับมาฟ้องบอกว่าสายน้ำไม่ยอมนอนโอเคน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าส่งข้อความทางไลน์อัดมาตอนตีสองกว่าเกือบตีสามนะคะน่าจะยังไม่ตื่นด้วยสวัสดีไปยังพี่จินปอเปียครับป้าแป๋วนะพี่นุชราบ11นะครับพี่กุ้งจากสระแก้วพี่จิ๋มจากพระนางเก้าครับพี่บอลบางกรวยคุณยายจ๋าพี่ดำระรวงนะครับคุณศรีสุดาแล้วก็มีคุณละเอียดธรรมศรีด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีพี่จุกครับตื่นแล้วนะครับแม่จิตนะครับก็ตื่นแล้วเรียบร้อยคุณณัฐยาสวัสดีด้วยครับคุณนกชลิดาครับสวัสดีครับแล้วก็ยังมีพี่นราขันธปราบจากเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับพี่สุรัตนาพี่บรรจงคุณสิริพรนะครับคุณภารินนะครับป้าเผาครับแล้วก็มีพี่สุจิตราด้วยนะครับแม่นันก็มาแล้วนะครับตื่นเช้าเหมือนเดิมสวัสดีพี่เอื้องจากเชียงใหม่นะครับน้องติมนครปฐมครับแล้วก็มีคุณรณชัยนิรบุตรนะครับแฟนประจำของเรานะครับแล้วก็ยังมีป้าตุ๋ยจากคูบอนครับคุณลัคนาก็มาแล้วนะครับอาจารย์ดร.สรีวิภา Good morning ด้วยนะครับวันนี้ตื่นเช้าเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าแวะเซเว่นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าสวัสดีคุณธนุวินรถตู้บางปะอินนะครับส่งรูปหน้ารถมาล้อหมุนไฟสว่างจ้าเลยนะครับสวัสดีคุณพิสมัยค่ะบอกว่าวิลมหนาวเริ่มมาแล้วนะวันนี้24องศาเซลเซียสแค่นั้นเองเช้านี้ข้าวต้มกับกาแฟดำนะครับจากเกาหลีรายงานมาคุณรัศมีจันน้อยนะครับคุณละอองดาวแล้วก็คุณโจ้บางพลีนะครับบอกว่าเพลงเพราะมากๆนอนฟังอยู่นะครับหมอให้พักอีก3วันกว่าจะทำงานคงวันจันทร์เลยเนาะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมนายอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายศิริศักดิ์เตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้และกกต.ดำเนินคดีอาญา28ส.ส.บัญชีรายชื่อปมรับสมัครเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติอภินันท์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: สำนักงานกสทช.ภาค1โดยสำนักงานกสทช.เขต15ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมกับจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับจากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณที่ประสบภัยพบว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติและสถานีฐานไม่ได้รับผลกระทบโดยสทช.เขต15ได้กำชับผู้ประกอบการให้บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมสนับสนุนความถี่สำรองในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.เขต15พร้อมประสานงานและสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องครับ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้นะครับพร้อมกับคณะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่านายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่6-7กันยายนนี้เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9-10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมโดยจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายยศวัฒน์พงษ์ประภาสยังไงครับ
2: กกต.มีมติเดินหน้าดำเนินคดีอาญานะครับสำหรับผู้สมัครส.ส. 8บัญชีรายชื่อ28รายฐานสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับติดตามได้จากคุณนิพิธพลชัยพุทธครับ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่51ประจำปี2569โดยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน28รายตามมาตรา151โดยกกต.ระบุว่าผู้สมัครทั้ง28รายสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ยังทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อจึงเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งโดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสมัยปัจจุบันสำหรับความผิดตามมาตรา151กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีทั้งนี้สำนักงานกกต.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สภาพอากาศนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
7: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

วันนี้ยังยืนอยู่ตำแหน่งแชมป์นะครับอันดับ1 6โมงเย็นวันนี้รู้กันต่อนะครับว่าจะยืน1ต่อหรือเปล่าครับสำหรับอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรกทาวุฒิถ้าเกิดว่าจำโปรแกรมไม่ผิดนะได้มีโอกาสได้คุยหลังบ้านด้วยรู้สึกวันนี้น้องเพชรจะไปห้องอัดครูสลานะถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดจำวันผิดนะครับเหมือนประมาณวันที่4นะครูน้องเพชรก็จะมาแถวๆตรงออฟฟิศนี่เหมือนกันส่วนเรื่องของการคิวสัมภาษณ์นะกำลังประสานตุ้ยๆอยู่นะครับ PR ของ Grammy Go ด้วยนะครับว่าวันไหนยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็กำลังดูคิวกันอยู่ด้วยเหมือนกันครับ6โมง17นาทีชั่วโมงใหม่แล้วครับที่คนลุกทุ่ง103กับ DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับก็ฟังบนแพลตฟอร์มออนไลน์บนแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งเสียงแจ่มๆนะครับบนระบบดิจิตอลนะครับที่เราเรียกว่าสตรีมมิ่งออกไปนะครับด้วยคุณภาพเสียงที่โอ้โหสุดๆนะครับด้วยการใส่ซอฟต์แวร์ต่างๆการปรุงเสียงทั้งที่ต้นทางแล้วก็ไปที่ปลายทางที่ตัวสตรีมมิ่งที่เป็นฮับนะครับก็ใส่ตัวซาวการ์ดลงไปอีกเพิ่มเติมนะครับนี่เราผ่านซาวการ์ดทั้งหมด3ตัวกว่าจะได้ออกอากาศในแอปให้คุณได้ฟังเสียงใสๆเสียงแน่นๆกันแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปยังพี่ไนครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้เจอกันนะสำหรับการเป็นตากล้องในงานแถลงข่าวนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งเราได้แจ้งไปแล้วนะครับว่ามีงานแถลงข่าวลูกไม้ในสายฝนซึ่งจะเป็นละครเวทีThe Series นะครับซึ่งจะออกอากาศในวันจันทร์นี้นะครับเวลา 3:10 นาทีนะครับดังนั้นแฟนๆรอติดตามนะมาดูซิว่าดีเจของเราเนี่ยใครเล่นเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะออกอากาศไปพร้อมๆกันทั้งทาง YouTube ด้วย Podcast ด้วยใดๆนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องนะครับคุณพ่อนะครับก็ฟ้องคุณลูกชายมาช่ำๆหลายอย่างมากนะครับจนใกล้จะขึ้นศาลแล้วนะครับนักแต่นี้นักข่าวเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าความคืบหน้านะครับในการต่อสู้นี่ยังไงบ้างวันนี้ร็อกกี้ก็จะแถลงกับกองทัพนักข่าวนะครับซึ่งจะเกิดว่าใครอยากจะไปให้กำลังใจนะครับเวลา14นาฬิกานะครับลงทะเบียนตอนบ่ายโมงครึ่งเราเริ่มแถลงข่าวกันตอนบ่าย2นะครับก็ไปให้กำลังใจกันได้เนาะนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเคียงข้างร็อกกี้กันด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับนะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีใดๆนะครับนะเพราะว่าคนที่ฟ้องก็มีทั้งคุณพ่อด้วยแล้วก็รวมทั้งมีภรรยานะฮะของคุณพ่อก็คือภรรยาใหม่นะครับนะก็จัดมาเต็มหลายกระทงจุกๆเลยทีเดียวนะครับเท่าที่อ่านคำฟ้องนะครับในสำนวนฟ้องนะครับก็วันนี้จะมีการแถลงข่าวด้วยนะครับที่ CDC นะครับตรงบริเวณ SCG Experience ชั้น3นะครับนะก็สามารถที่ไปให้กำลังใจกันได้นะใครอยู่แถวนั้นสวัสดีไปยังน้องเอกก๋วยจั๊บยวนพัทยาด้วยนะครับเนี่ยเปิดร้านแต่เช้านะครับอากาศที่พัทยาคงดีเหมือนกับกรุงเทพเหมือนกัน

0: ที่สุดจริงๆครับเพลงในเซตนี้นะก็เป็นเพลงที่คุณขอกันมาทั้งนั้นเลยนะครับมาร้อยเรียงต่อกันเพลงที่เพราะยิ่งกว่าเป็นคูณ2 3 4เท่าเลยทีเดียวนะครับนะนี่คือคนสวยใจดำในเวอร์ชันของน้องเต้อธิรัตน์นะครับแล้วก็รวมทั้งมีแผลเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยรวมทั้งก่อนหน้านะครับเราได้ฟังน้ำตาฟ้าจากเวอร์ชันของน้องสิริขวัญ นะครับที่ร้องเพลงนี้เป็นเวอร์ชันในสไตล์ป๊อปลูกทุ่งด้วยเหมือนกันโอ้โหเขาบอกเลยว่าแม่มอนิเตอร์ของเรานี่มอนิเตอร์กันจริงๆนะครับเมื่อกู้นี้มีเสียงปริศนาที่ดังขึ้นมานะครับก็คือ DJ พี่อ้อยนะครับแห่ง Club Friday นะครับหลายคนคงจะติดตามหรือคงจะเคยดูเนาะคงจะรู้จักกันดีนะครับพี่อ้อยก็เป็นพี่สาวที่น่ารักของพี่ท็อปเหมือนกันนะในวงการนะครับพี่อ้อยก็เข้าวงการมาน่าจะไล่กันหน่อยๆนะครับไม่รู้ว่าใครก่อนใครหลังหน่อยๆเพราะว่าช่วงที่พี่ท็อปเข้าวงการยังไม่ได้รู้จักกันนะครับมารู้จักเอาตอนที่แบบว่าอ่ะอยู่เขาอยู่ A-Time แล้วพี่ท็อปก็อยู่ Media Plus นะครับคนละบริษัทกันแต่ว่าก็คืออ่ะเป็นอาชีพเดียวกันเป็นคนหลังไมค์เหมือนกันนะครับยินดีด้วยนะครับกับคนที่ตอบมานะครับว่า DJ พี่อ้อยก็มีทั้งคุณยอหญิงโสภาครับป้าเผาครับคุณนรบดีนะครับมีพี่จุกพี่จินป๊อปปี้ครับคุณนกชาลิดานะครับป้าตุ๋ยพรกมลป้าแป๋วกาแฟสดพี่สุรัตนานะครับแล้วก็มีพี่รุจิรามีพี่หนุพินคุณรณชัยนะครับมีพี่ดำระรวงมีพี่จิ๋มพระนางเกล้ามีบังซุปแล้วก็อาจารย์ดร.สุริวิภาอ้าวทันด้วยนะจ๊ะงานนี้เนี่ยแสดงว่ารถกำลังติดไฟแดงพอดีเลยได้ทันปุ๊บกดโทรศัพท์ส่งข้อความยินดีด้วยกับทุกคนครับได้กันไปคนละ1สิทธิ์นะครับเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: น้องเอิร์ธอนาวินนะครับกับจุดธูปบอกรูปพ่อในอันดับที่9สัปดาห์ล่าสุดนี้ด้วยนะครับในชาร์ตของคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119 Abalone Collagen นะครับดูแลเรื่องข้อเข่าของเราหลายคนกินแล้วดีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นบอกเป็นคนสั่งไปเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นเซตๆกันไปนะครับ3กระป๋องเนี่ยได้รับส่วนลดพิเศษนะครับหรือว่าใครจะลองก่อนกระป๋องนึงก็ได้นะครับก็จะเป็นราคา300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับการที่จะลงทุนกับตัวเองนี่แหละนะครับท้ายที่สุดคือใครเจ็บเราก็เจ็บเองนะครับไม่มีใครมาเจ็บกับเราด้วยเลยทีเดียวนะครับบางคนก็บ่นเนี่ยปวดเข่าจังเลยปวดเข่าจังเลยเพื่อที่จะแบบว่าให้คนรอบข้างมาพนาพนอนะครับก็อย่าลืมนะครับแต่ละคนเขาก็ต้องมีหน้าที่ใดๆนะครับก็จะมาแบบว่าพยุงเป็นอะไรเงี้ยเราดูแลตัวเองดีกว่าครับนะท้ายที่สุดเราเจ็บเองตัวเราก็ต้องเป็นที่พึ่งของตัวเรานะครับไม่มีใครมาอยู่ดูแลเรานะครับตลอดเวลานะครับจะไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการที่มีข้อเข่าที่แข็งแรงจะเดินบันไดนะครับจะไปเที่ยวขึ้นลงไหว้พระต่างๆมันก็ปลอดภัยด้วยก็ปลอดภัยกับตัวเองนี่แหละนะพอท้ายที่สุดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็มีคนจูงคนพยุงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เจ็บไหมอ่ะเจ็บนะพยุงไปแล้วก็พลุงพลังนะครับจะขึ้นไปไหว้พงไหว้พระบางทีก็ไม่ได้เด่นใจจะนั่งก็ไม่ได้นะครับบางทียืนค้ำหัวพระเลยนะครับนะบางทีพระนั่งอยู่นะอะไรใดๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาของการใช้ชีวิตอยู่นะครับดังนั้นง่ายๆแค่นี้ลงทุนไปเลย300กว่าบาทนะครับทานได้เป็นเดือนๆนะครับทานวันละ2ช้อนตอนเช้านะครับละลายกับน้ำอุณหภูมิห้องนะครับหลายคนทานแล้วดีนะครับแล้วก็หายจากอาการนิ้วล็อกด้วยหมอนรองกระดูกทับเส้นด้วยข้อเข่าแข็งแรงด้วยไม่ก็แก๊กเจ็บปวดนะครับกับอัลบาโลนคอลลาเจนซึ่งเป็นตระกูลอัลดีเนเจอร์ไทป์2นะครับเป็นตระกูลที่ดูแลเรื่องข้อเข่าโดยตรงและก็คุณสมบัติที่เป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของคอลลาเจนที่ชื่อว่าแบรนด์อัลบาโลนคือการย่อยโมเลกุลให้เล็กที่สุดทำให้ดูดซึมได้ง่ายที่สุดด้วยเมื่อดูดซึมได้ง่ายมันก็ซึมเข้าไปรักษาซ่อมแซมได้ไวนั่นเองครับ02-857-5119 02-857-5119ครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาหนุ่มกัญชัยเสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119028575119
5: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
7: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
8: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
10: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
9: ลิ้นพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
7: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
6: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
11: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
12: แม้โฆษณาก็ไม่เว้นนะที่จะเล่นทีเผลอกันนะครับแทรกมาซะตรงกลางเลยตกใจไหมหนุ่มกัญชัยครับเป็นโจทย์ที่2สำหรับหมวดพิธีกรในวันนี้นะครับแล้วก็มีคนหูดีปริ๊บมากันปุ๊บเลยเหมือนกันขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคนละ1สิทธิ์ใส่กล่องเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยคุณยอหญิงโสภาคุณนาราบดีนะครับคุณรัศมีนะครับแล้วก็มีพี่จุกป้าเผาป้าแป๋วกาแฟสดนะครับพี่รุจิราคุณนกชาลิดาครับพี่สุรัตนาบางซุปแล้วก็พุทธนาน้องนาท่าข้ามนั่นเองนะครับยินดีด้วยนะครับได้รับไปแล้วคนหนึ่งสิทธิ์นะครับพี่ท็อปใส่ ชื่อลงไปในกล่องเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีกระดาษเล็กๆแล้วก็ให้ดีเจก็จดไอ้ใครได้บ้างนะแล้วก็ไปหย่อนปริ้งไปแบบนี้นะครับโอ้โหตอนนี้เยอะแล้วนะครับหลายชื่อเลยใครยิ่งได้สิทธิ์มากเวลาจับขึ้นมาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเสื้อสีม่วงฉลอง3ปีคนลูกทุ่งซึ่งเสื้อคอลเลคชันสีนี้นะครับจะไม่มีขายนะครับคนที่จะได้ใส่มีทีมงานและดีเจและคนฟังที่เล่นเกมนี้ได้บางคนบอกขอซื้อหน่อยไม่ขายค่ะ
11: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
12: สาวเช็คสาวเช็คปิดท้ายด้วยเพลงใหม่จากน้องโน่พาวเวอร์นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับร็อกกี้ตอนเปิดไมค์เมาส์11โมงด้วยกับเพลงนี้เลยครับยอมเพื่อเธอ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคลังเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาท